0: จ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ระบุอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอให้ประชาชนมั่นใจจะดำเนินการพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่28สิงหาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนสว.และลงมติในสำนวนดังกล่าวต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสบดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดทั้งนี้สำหรับกรณีคดีหัวสบมีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยต้องรอว่ากกต.จะพิจารณาว่าจะส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงผลการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับจะมีมวลน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาสมทบอีกประมาณ60ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำดังกล่าวกรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำโดยจะใช้วิธีผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยดาวยิงวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมกับพาทีมเสือใต้คว้าแชมป์ทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกของประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับแฮร์รี่เคนได้รับคะแนนโหวตมากถึง272คะแนนขณะที่อันดับ2ตกเป็นของฟอร์เรนเวสกองกลางของลิเวอร์พูลที่มีคะแนนตามหลังห่างถึง69คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2โบโดกิมชนะ NEC ในเมเกน 3-0 LASK ชนะกาสโกเซลติก 5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจพิมันอากายแพ้โควินตี้ซิตี้2-4สตอกซิตี้แพ้ดูเตจูโทนฮาวซิตี้4-5หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1อิปสวิชทาวน์ชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1เบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้เบรนท์ฟอร์ด1-6นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเลนเซียแพ้เรอัลเบติส0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่

0: พื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: กับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกำชับเฝ้าระวังชายแดนทุกด้านพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องย้ำทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยโฆษกกอรมน.แจ้งแม่ทัพภาคที่4ยังไม่ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวกับการเมืองชี้งานการข่าวมี2ด้านรุกและรับส่วนเชิงลึกแบบรู้ข้อมูล 100% เป็นเรื่องยากขณะที่เหตุเฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่นหรือไม่ขอให้รอผลสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์พร้อมขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามภารกิจฟื้นฟูหลังอุทกภัยเร่งคืนพื้นที่สู่ภาวะปกติกองทัพบกร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนจัดสัมมนา Innovative AI for Sustainable Financial Security นวัตกรรม AI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนสหรัฐถอดซีเรียพ้นบัญชีประเทศให้การสนับสนุนก่อการร้ายหลังติดแบล็คลิสต์นาน47ปีปากีสถานเผยเจรจาอิหร่านมีความคืบหน้าสำคัญมุ่งถกความขัดแย้งและหนทางสู่สันติภาพพายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านทางใต้ของฝรั่งเศสบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังชาวบ้านเจ็บ41คนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐบลพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธมาดวิจิตแหมวันนี้เปิดเพลงถูกใจนะครับคุณผู้ชมสามัคคีประเทศไทย
0: ครับ
1: อาจารย์สุธีครับ
0: เสียงคุณแอดคาราบาวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพลงที่มีความหมายในการที่จะได้รวมรักรวมสามัคคีในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกโอกาสนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ได้ด้วยความรักด้วยความสามัคคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะครับก็ถือว่าในยามนี้นะครับมีหลายเรื่องราวที่อยากจะให้คนไทยได้กลับมาทบทวนคำว่าสามัคคีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับประสบอุทกภัยทางด้านภาคเหนือถึงแม้จะลดลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับถ้าหากว่าพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านสามัคคีกันเนี่ยน่าดูนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยกันหลายๆส่วนนะครับเรื่องของความสามัคคีการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สำเร็จไปได้เนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้คร
1: ับ นะครับก็ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยหลักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดความสำเร็จได้ก็ต้องมาจากความสามัคคีนี่แหละครับ
0: บนนิ้วทั้ง5เราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะอาศัยนิ้วใดนิ้วหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยนิ้วทั้ง5ช่วยกันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ยังเป็นวัน106ปีชาตการพลเอกเปรมตินสูรานนท์อดีตประธานองคมนตรีอดีตรัฐบุรุษด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็ยังคงคิดถึงท่านนะครับท่านที่วางรากฐานโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักความสามัคคีเรื่องของความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินนะฮะก็เทิดทูนเชิดชูท่านนะครับยังคงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยประชาชนคนไทยไปตราบนานเท่านานเลยครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณวีระมงคลงามครับ
0: ครับ
1: คุณนิ่มจันทสิงห์ฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตคุณลาวจากคุณลาวของเจียมทักทายเข้ามา
0: คุณไฮโรคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดคุณสังเวียนจากจังหวัดน่านพะเยาจุมพระบุตรนี่จากกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: คุณบัวลอยนี่จากปทุมธานีทักทายกันทุกท่านทุกคนนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับระดับน้ำลดลงแล้วก็บางพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่คาดการณ์ว่าไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: จับซึ่งหน่วยทหารนะครับยังคงระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆในมิติของการทำความสะอาดฟื้นฟูนะครับพื้นที่ภาคเหนือขนาดนี้หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโฟกัสไปที่จุดใหญ่ๆครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ยังทำความสะอาดฟื้นฟูกันอยู่นะครับที่บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะครับมีการจัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของวัสดุที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวการจราจรถนนหนทางในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้งานกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับขณะที่บ้านดอนมูลตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดกำลังคนชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังคนจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำความสะอาดถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเร่งคืนสภาพแวดล้อมเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับส่วนมากก็เป็นการล้างคราบดินโคลนจากพื้นที่หลังจากเกิดสถานการณ์นะครับซึ่งหน่วยทหารก็ยังคงดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในภาคเหนือเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มคลี่คลายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตามกันต่ออาจารย
0: ์
1: มวลน้ำเนี่ยเมื่อมันมาจากภาคเหนือมันก็จะไหลสุดลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มส่อแววเริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับ หน่อมวลน้ำเหนือจำนวนมากที่ไหลลงมาตามลำน้ำสาขามาบรรจบกันที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเราทราบกันดีว่าจุดนี้คุณผู้ฟังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ
0: อย่างแม่น้ำ
1: เจ้าพระยาถูกต้องครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยขณะนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญาณเนี่ยที่ทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดก็เพราะว่ากรมชลประทานเขาได้พบแนวโน้มนะครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับอาจารย์ครับ
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้25สิงหาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยนะครับว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือว่า SWOC พบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนะครับวันมะรืนนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ครับซึ่งกรมชลประทานนะครับเขาจะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งมีการพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับหากมีการปรับระบายน้ำก็จะอยู่ที่อัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในการปรับระดับน้ำในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ60เซนติเมตรจนถึง1เมตร50เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดแล้วนะครับก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมานะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดมีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกครับ
1: ครับแม่ฟังรายชื่อที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับรายน้ำจังหวัดคิดถึงบ้านตัวเองอาจารย
0: ์อยู่อ่างทองใช่ไหม
1: นะฮะ
0: โอ้
1: พงเพงป่าโมกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ชื่อนี้คุ้นทุกปีเหมือนกัน
1: คุ้นทุกปีอาจารย์
0: เนี่ย
1: นะครับที่ผักไห่อีกนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังครับส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังกรมชลประทานก็มีการกำชับไปยังสำนักชลประทานที่12ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรคนให้สามารถรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณกรมชลประทานด้วยนะที่ดูแลอย่างดีแล้วก็คอยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้รับมือได้นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะฮะมีมติอนุมัติงบกลางคุณผู้ฟังครับกรอบเงินจำนวนประมาณ500กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ558กว่าล้านบาทนะครับก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับอุทกภัยช่วงฤดูฝนช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการเงินจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของค่าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆด้วยก็ไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเสนอต่อครม.เมื่อวานนี้ครับ
0: มาดูเกณฑ์กันนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า7วัน
1: ครับ
0: ช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,771 ครัวเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง5รายครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การเยียวยาหลักๆก็3ข้ออย่างที่อาจารย์บอกไปนี่นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการนะครับแล้วก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้ท่านก็กำชับนะครับบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับประชาชนให้ถึงมือโดยเร็วว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของเอกสงค์เอกสารต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการนะครับอย่าให้ไปตกเป็นภาระของพี่น้องประชาชน
0: ค
1: ิดดูสิอาจารย
0: ์
1: นะครับน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยนะฮะเอกสารไปไหนอะฮะ
0: ก็คงจะไปกับน้ำอะ
1: โอ้แล้วถ้าจะมานั่งตรวจสอบกันอีกกว่าจะได้เงินเยียวยานะครับตรงนี้ท่านก็ห่วงใหญ่เนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนครบครันครับ
0: ครับไปดูเรื่องของการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.เพื่อหารือถึงการก่อเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอย
1: ่
0: างต่อเนื่องเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปากรนินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าหารือเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนครับ
1: ครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแน่นอนนะครับในประเด็นนี
0: ้
1: การไม่มีการใช้อาวุธสงครามปราบปรามเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็การตอบโต้ในแต่ละจุดเนี่ยเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อระงับเหตุแล้วก็ป้องกันตนเองทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวลดิตาเพลิดวัฒนาได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอก็คือการรับโอนนายชัดชัยบางชวดนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ด้วยครับ
0: ครับก็แปลว่าสิ้นปีงบประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: นะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกพลเอกพนักและปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานการประชุมครั้งที่11ทับ2569เนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้แก่บุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาได้หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวขอให้ตั้งใจศึกษาเรียนเติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพลตรีวินไทสวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็เปิดเผยว่าในการประชุมเนี่ยนะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขามีการรายงานผลซึ่งเขาดำเนินการกันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทั้งยาเสพติดบุคคลลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายที่หน่วยทหารก็ไปดำเนินการมาได้เนี่ยนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการตรวจพบการกระทำความผิด57ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำความผิดเนี่ย69คนยึดของกลางเป็นยาบ้านะครับ24ล้านกว่าเม็ดนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะว่าแต่ละล็อตที่ยึดได้เนี่ยก็เยอะเหลือเกินนะครับนอกจากนี้ก็มียาเสพติดอื่นๆอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับส่วนการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยดำเนินการทั้งหมด61ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำความผิด283คนด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้มีการจับกุมเรื่องของการบุกรุกป่าไม้แล้วก็มีการยึดของกลางนะครับไม้พยุงไม้สักต่างๆที่มีผู้ลักลอบเนี่ยดำเนินการนะครับก็จับได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงในส่วนของน้ำมันเถื่อนน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จับได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูเรื่องของน้องๆทหารที่จะปลดประจำการนะครับก็น่าจะประมาณอีก2เดือนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะปลดประจำการน้องๆทหารกองประจำการนะครับข่าวดีของกองทัพภาคที่2เลยนะครับส่วนอีสานกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังจัดหางานโคราชแล้วก็ IM Japan ยกระดับทักษะทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: ครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับอันนี้ในส่วนของฐานกองประจำการนะครับกองทัพที่2เขาก็มีการจัดกิจกรรมซึ่ง IAM Japan เนี่ยเขาเป็นการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อที่จะไปทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะมีกำหนดต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับน้องๆฐานกองประจำการได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2นะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพที่2นะครับโดยศูนย์พัฒนากิจการกองทัพที่2ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นะครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับก็จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จะส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานคนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในความใฝ่ฝันของใครหลายคนนะครับ
0: อยากไปนะ ไปกินปลาดิบนะครับก็เป็นการยกระดับศักยภาพแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ใกล้จะครบกำหนดปลดประจำการให้มีความรู้ความสามารถนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับน้องๆทุกคนครับ
1: ครับนี่นะฮะก็ภายในงานมีการจัดบูธนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะแนวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพการเตรียมความพร้อมด้านทักษะเกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแหละอาจารย์เมื่อเราต้องไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศเนี่ยการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้นของเขาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเหล่านี้มันถือว่าเป็นการเคารพในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยนะครับโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นี่นะครับได้ร่วมกันให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งน้องๆให้ความสนใจที่จะรับฟังข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนมากดังภาพที่ปรากฏทางเพจทวีเรดิโอขณะนี้เลยครับ
0: ครับเดี๋ยวน้องๆก็จะไปเล่าให้กับรุ่นน้องๆฟังนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไอ้ได้ไปญี่ปุ่นคราวนี้ก็เพราะว่าไอ้มาเป็นทหารนั่นเองนะ
1: มันก็จะเป็นแรงจูงใจ
0: แรงจูงใจเลยนะบางคนอยากจะไปไม่รู้จะไปได้ทางไหนเลย
1: นี่
0: แหละเป็นโอกาสละ
1: บางคนถือว่าเป็นโอกาสดีนะอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยก็โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศนะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้โดนหลอกแต่อย่างใดนะครับมีในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นกรมการจัดหางานเข้ามาดำเนินการให้ถึงที่เลยไม่ต้องเสียค่าในหน้าด้วยเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะก็ต้องขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของการประชุมนกตอนนิดหนึ่งอาจารย์ครับ
0: เพิ่มเติมนะ
1: ฮะในช่วงท้ายเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งก็ท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียจากสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือภัยพิบัติเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับมาเชิญชวนทำบุญกันนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้นะครับระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคข้อออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยพลตรีณรงค์ภักดีสุวพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายอดิศกฤษณวงศ์นะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ CPF ร่วมงานนะครับ
1: ครับซึ่งปัจจุบันนะครับศูนย์โรคข้อกระดูกและข้อเทียมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเขามีห้องตรวจ24ห้องนะครับรองรับผู้ป่วยประมาณ450ถึง500คนต่อวันมีหอผู้ป่วยรวม90เตียงนะครับซึ่งก็ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เนี่ยสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่27สิงหาคมนี้7นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาชั้น1โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
0: ครับเวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผู้ชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: รู้มาติดตามค่ะ
1: 3 2 1 Cell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Cell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากกรณีพบรหัสบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานต่อที่สภาผู้แทนราษฎรติดตามความพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 10:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากรวมทั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กรณีมีการยื่นคำร้องเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสบาร์โค้ดและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมดุสิตธานีเวลา 15:00 นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและติดตามเวลา 9:00 นที่หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสกันครับ
4: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าก่อนถึงวันศาสตร์จีนซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569โดยพบว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการสำหรับไข่ไก่ผู้ขายบางรายให้ข้อมูลว่าปริมาณสินค้าที่ได้รับเข้ามาจำหน่ายลดลงนั้นกรมการค้าภายในได้ประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดส่วนอาหารแห้งหลายรายการมีราคาลดลงจากปีก่อนด้านเครื่องเซนไวน์พบว่าบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนวัตถุดิบแต่หลายรายการยังคงทรงตัวใกล้เคียงเดิมโดยสินค้าที่มีการปรับราคาเช่นเทียนขาไม้และกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งราคาแตกต่างกันตามขนาดสินค้าส่วนผักและผลไม้มีการปรับขึ้นลงตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตแต่ภาพรวมยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการทั้งนี้หากประชาชนพบการไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
2: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้น

0: โมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตรีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: ไมโครโฟนเช็ค1-2-1-2 14นาทีหลัง8โมงเช้านะครับเช้าวันพุธแบบนี้ถึงเวลาแล้วกับแชร์ข่าวเช้า
5: First Class
4: สวัสดีน้องแนน
5: สวัสดีพี่พีค่ะสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะ
4: แล้วเดี๋ยววันนี้มาตรงมาใช่ไหมมานี่มาตูมมานะแล้วสัปดาห์นี้เพิ่งมีโอกาสได้ลองนั่งเก้าอี้ใหม่ของดีเจที่เขาจัดให้กับ A-Time Media
5: เป็นยังไงล่ะ
4: ดีกว่าเก้าอี้ที่เรานั่งมา20ปีอ่ะ
5: คือแนนนั่งแล้วอ่ะรู้สึกว่าอยากเซ็นเอกสารเลย
4: ทำไมอ่ะ
5: เหมือนเป็นฟิ
4: ลเก้าอี้ CEO จริงนะคล้ายๆกันก็คือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะดูผ่านทางเว็บของเราทาง YouTube ของเราเนี่ยมันก็คือเก้าอี้ CEO นี่แหละเพียงแต่ว่าอีกไม่นานใช่ไหมทุกดีเจจะมีเก้าอี้แบบนี้
5: ใช่อันนี้ก็เป็นฟิลแบบเออร์โกนอมิกเนาะ
4: สลักชื่อป่ะ
5: ไม่สลักสิคุณพี่แหมถ้าสลักชื่อได้แต่ว่าเก็บตังค์ดีเจนะโอเคไหมล่ะ
4: แต่นี่เราซื้อใช่ไหมเอทามซื้อใช่ไหมเออดีมีอะไรใหม่ดี
5: แต่ดีนะนั่นเมื่อวานนั่งไป6ชั่วโมงนะคะรู้สึกว่าเอ้ยการจัดรายการมันสบายขึ้น
4: ก็คนที่ทำงานออฟฟิศลองดูแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่คุณปวดหลังเป็นเพราะเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่หรือเปล่า
5: สาเหตุที่คุณปวดหลังเป็นเพราะเก้าอี้หรือตังน้อยก็ลองดูดีๆหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงว่าชาวออฟฟิศไง
4: ตังน้อยเขาเรียกโรคไส้แห้งว่ะไม่เกี่ยวกับหลังเลยเรื่องไส้แห้งเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันนะครับวันนี้งานชาปนกิจของเรย
5: ์
4: ของเพื่อนเรย์นะที่วัดยางออนุ23ตอนบ่าย4เดี๋ยววันนี้พี่ไป
5: ค่ะ
4: เออ
5: พี่เลนนี่เป็นคนที่เขาเป็นคนเท่มากๆเลยเนาะนี่คือกลับไปดูย้อนหลังรายการต่างๆของเขาอะคือกลับไปดูตั้งแต่ทีนทอก็อะไรอย่างนี้เลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่เท่โดยตัวจริง
4: ๆเป็นต้นแบบของแบบเรียกอะไรเด็กแนววะสมัยก่อนนะ
6: ต้องเรียกว่าเด็กแนว
4: เด็กแนวจริงอะคือแบบว่าเนี่ยคือเนี่ยก็ชั้นเป็นชั้นแบบนี้
5: แล้วจิตใจเขาดีมากเลยอ่ะเราฟังที่คุณนักบอลที่เขาเป็นเหมือนลูกบุญธรรมอ่ะที่เขาพูดว่าพี่เลสอนว่า ให้สร้างด้วยมือขวาโดยที่แบบมือซ้ายไม่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาก็ทำอะไรดีๆหลายๆอย่างเนาะ
4: ทางบ้านบอกว่าคุณนิสตานบอกว่ามาค่ะมาฟังข่าวกันเอ้าอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันนะครับดอลลี่พาตันถ้าคุณเป็นคนชอบเพลงคันทรีนะนักร้องตั้งแต่ปียุคสมัย80น่ะเพิ่งเสียชีวิต
5: ค่ะ
4: ด้วยอายุ80
5: นายเพิ่งรู้ว่าเขาคือเจ้าของเพลง I Will Always Love You
4: ถูกต้องเพียงแต่ว่าวินนี่ฮิวสตันเอามาร้องมาคัฟเวอร์ใหม่ในหนังเรื่องบอดี้การ์ดอ่ะมันก็เลยทำให้เพลงเนี้ยดังมากแต่จริงๆแล้วย้อนมากลับไปเนี่ยเจ้าของเพลงจริงๆก็คือดอลลี่พาร์ตันซึ่งเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ทุกคนรักกันละกันทุกคนที่ฮอลลีวูดทุกคนทั่วโลกอ่ะแฟนเพลงคันทรีอ่ะจะรักเขามากเลยแล้วก็เขาจะให้สัมภาษณ์หลังๆเนี่ยนะแล้วก็ออกสื่อบ่อยๆว่าเฮ้ยฉันยังอยู่นะฉันยังร้องเพลงอยู
5: ่
4: ไม่ต้องห่วงยังไว้อยู่แล้วก็เมื่อเช้านี้ตื่นมาถึงปุ๊บข่าวแรกเลยเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะ
5: แต่ว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีการสูญเสียเยอะเหมือนกันเนาะค
4: ือ
5: แบบว่าทั้งไทยทั้งนอก
4: ใช่ใช่ใ
5: ช่แล้วก็เวลาเจอข่าวสูญเสียพี่ๆรู้สึกไหมว่าเฮ้ยบางทีเหมือนชีวิตเราเป็นสิ่งสมมุติเหมือนกันเนาะ
4: ยังไงอะแนน
5: หมายความว่าวันนึงที่เราไปจากโลกนี้แล้วอะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันก็แค่นั้นแหละ
4: ก็จริงก็เอาจริงๆนะในสมัยเนี้ยยิ่งยุคสมัยโซเชียลมีเดียเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสำคัญมาตลอดชีวิตเนี่ย3วันคนลื
5: ม
4: จริงๆ3วันคนก็ลืมถ้าคนที่รักเราจะจำได้ตลอดแต่คนที่แค่รู้จักผ่านๆ3วันลื
5: ม
4: อันนี้คือเรื่องจริงของชีวิต
5: ค่ะ
4: นะเซเลบัสถามว่า one final the take เทคฮอร์โมนวันไหนอ่ะ
6: เขายังไม่ได้บอกครับ
4: อ๋อเหรอพี่ทำพิธีกรไหมเอออยากทำอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยากให้ทำปะนะแต่ว่าถ้าไปร่วมได้จะไปเออจะไป
5: อ่ะรอดูเผื่อมีเซอร์ไพรส
4: ์นะ you never know วันเสาร์นี้มีประกวดนางงามพี่พิธีอ่ะแต่ผมบอกได้เสาร์นี้ประกวดนางงามพี่พิธีกร
5: ที่ไหนคะเวทีอะไร
4: เดี๋ยว
7: แป๊บนึง
4: ขอดูหน่อยนะแล้วเดี๋ยวก่อนจะเข้าข่าวเนอะเดี๋ยวนะ
5: นี่เขารอให้ถามแหละเออทำมาเป็นว่าบอกได้คือรอให้ถามอยู่
4: ไม่ใช่นี่พูดจริงลืมชื่อ Miss Earth Thailand Miss Earth วันก็คือพี่ต้องกลับมาจากงานเอาติ้งของ A Time ก่อนเพราะเอาติ้งของเราคือ
5: ศุกร์นี้แล้วค
4: ่
5: ะ
4: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
5: ใช่
4: พี่ต้องกลับมาเสาร์เพื่อมาทำพิธีกรอันนี
5: ้
4: อ่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะครับ7จังหวัดนี้ฟังให้ดีนะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีจะมีโอกาสน้ำท่วมเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะจากการติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยทางตอนบนของกลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำเพิ่มขึ้นและฝนตกต่อเนื่องขณะนี้มีน้ำหลากหลายนะครับจากตอนบนเนี่ยไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นด้วยแนวโน้มที่เขาคาดการณ์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น1ถึง 1.50 เมตรโหขึ้นเมตรครึ่งเลยเหรอ
6: ครับ
4: โหนั้นสูงนะเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพระนครศรีอยุธยาเลยอ่ะวิธีรับมือนะสำนักงานชลประทานที่12และบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยโดยไม่ให้กระทบพื้นที่การเกษตรหากปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นจนไหลผ่านเขื่อนเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วมารับมือยังไงอ่ะถ้าเกิดน้ำมันขึ้นสูงขนาดนั้นอ่ะ
6: ก็ต้องเตรียมยกของแล้วอ่ะ
4: ใช่ไหม
6: ใช่ตอนเนี้ย
4: อีกแล้วเนาะทุกปีเลยอ่ะ
6: ท
4: ุกปีเลยฮะเขาบอกขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพี่จำได้ว่าปีนี้ปีที่แล้ววะที่น้ำท่วมที่อยุธยาเพิ่งไปช่วยมาเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนพี่เคแล้วก็ชวนกินข้าวด้วยนะเขาบอกแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะที่อยุธยาน้ำท่วมทุกปีเพราะมันเป็นแอ่งน้ำ
5: แต่ว่าที่หน้าเมื่อกี้เราคุยกันก็คือตอนนี้ฟื้นฟูพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
6: ต่างๆนานาเคลียร์พวกเศษไอโคนต่างๆอะไรเงี้ยครับ
5: มีคนแบบว่าพิมพ์ว่าให้อัปเดตเรื่องเนเน่ด้วยเนเน่นะคะเนเน่น้องเนเน่ที่ประกวดอเมริกาสกอตแทเลนต์นะคะก็วันนี้ตอน7โมงเช้าใช่ไหมกับรอบไลฟ์โชว์ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องผลเป็นยังไงอะไรบ้าง
4: เออฝากตามให้พี่หน่อยที
5: เออ7โมงที่ไหน8โมง22
6: ใช่ครับตอนนี้กำลังแข่งอยู่เนี่ยที่เปิดให้ดู
4: อ๋อเหรอตอนนี้เลยเหรอ
6: ใช่ครับมาตอนนี
4: ้งั้นเราเลิกหยุดจัดรายการดีกว่าไปดูเน่ๆกัน
5: เดี๋ยวเราจัดไปด้วยดูไปด้วยไง
4: ไปลุ้นสาวไทยกันดีกว่า
5: เนี่ยแหละเดี๋ยวฝากคุณฟังอัปเดตด้วยสมมติว่าถึงตาน้องแล้วหรืออะไรเงี้ย
4: เออถ้าเกิดในนี้คือเราฝาก SMS มาบอกด้วยแล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
4: ไปมาดูเรื่องวัคซีน
5: อีกหนึ่งข่าวนะคะก็คือช่วงเนี้ย
6: ในนี้ขึ้นแล้วครับ
5: ในนี้อ่ะหรอ
6: นี่ครับ
5: ตอนนี้เลยหรอ
6: ใช่ตอนนี
5: ้ว้าวเฮ้ยอยากดูเลยอ่ะ
4: ไม่เดี๋ยวย้อนกลับดู YouTube ทำงานก่อน
5: เฮ้ย
4: โอ้
5: เพลงล็อกอ่ะ
4: ฉากสวยอ่ะเขาล็อกเพลงอะไรอ่ะ
6: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
4: มันไม่มีเสียงแล้วเพราะว่าในห้องส่งเราไม่มีเสียงไม่ได้
5: อ่ะโอเคงั้นไปเรื่องวัคซีนก่อนแล้วกันนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวลือกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าใครนะที่เคยฉีดวัคซีนนะมันจะมีโอกาสที่เกิดลิ่มเลือดอะไรต่างๆนานาเกล็ดเลือดมันจะต่ำนะคะก็ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าข้อมูลนี้มันมีเจตนาบิดเบือนซึ่งมันอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนได้นะคะแล้วก็ย้ำว่ามันเจอได้น้อยมาก AstraZeneca Johnson & Johnson เนี่ยเสี่ยงลิ่มเลือดร่วมเกล็ดเลือดต่ำ 3-10 รายต่อล้านโดสแล้วก็มักจะเกิด 4-30 วันหลังฉีดเท่านั้นแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าวัคซีนอย่าง mRNA อย่าง Pfizer Moderna เชื้อตายอย่าง Sinovac Sinopharm อย่างเงี้ยภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อยมากหลังจากฉีดส่วนไวรัสเวกเตอร์ไวรัสเวกเตอร์ก็จะมี AstraZeneca Johnson & Johnson เนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจริงแต่ก็เป็นผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมากก็คือประมาณ3ต่อ10รายต่อ1ล้านโดสแล้วก็มักจะพบหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกโดยที่อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใน 4-30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนถ้าเกิดช้ากว่านี้ก็คือไม่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วอาจจะเกี่ยวกับสาเหตุอื่นนะคะคราวนี้เนี่ยมีไปดูYouTube ของคุณหมอธนีธนียวรรณนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดคุณหมอก็บอกว่าไอ้ข่าวเรื่องแอสตราทำให้เกิดลิ่มเลือดเนี่ยจริงๆเขารู้กันตั้งแต่2021แล้ว อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าคือถ้ามันเกิดจากวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องมีภาวะพิเศษก็คือภาวะลิ่มเลือดพร้อมกับเกล็ดเลือดต่ำถ้ามีลิ่มเลือดอย่างเดียวแต่เกล็ดเลือดไม่ต่ำอันนี้ไม่ใช่จากวัคซีนแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ที่บอก 4-30 วันหลังฉีดใช่ไหมถ้ามันจะเกิดคุณหมอว่าถ้านานสุดเลยนะคือ42วันแต่ตอนนี้ AstraZeneca หยุดผลิตไปตั้งแต่ปี2024แล้วดังนั้นก็เป็นข่าวลือข่าวปลอม
4: เขาเขียนไว้เลยนะเขาปั๊มไว้เลยนะคำว่าข่าวบิดเบือนอย่าเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ด้วย
5: คือคุณหมอบอกว่าถ้าจะกลัวลิ่มเลือดจริงอ่ะให้กลัวว่ามันเกิดโควิดแล้วจะเกิดลิ่มเลือดอันนั้นอ่ะยังจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าย้อนกลับไปช่วงที่โควิดระบาดหนักๆตอนสายพันธุ์เดลต้าอะไรเงี้ยคือมีคนเป็นโควิดแล้วก็มีลิ่มเลือดถ้าเป็นไม่หนักนะสถิติคือ3ใน 1,000 คนที่เกิดเป็นหนักเข้าโรงพยาบาลคือโอกาสเกิดคือ3ใน100คนเลยดังนั้นเนี่ยไม่ควรกลัว
4: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
5: การฉีดวัคซ
4: ีนเดี๋ยวนะ
5: เฮ้ยชนะเหรอเรา
7: เ
5: ล
7: ่นได้โกลเด้นชนะเหรอ
4: ยังไม่ใช่ไม่ได้โกลเด้นได
7: ้โกลเด้นโกลเด้นเทียร่า
4: ได้ไอ้โกลที่กดปุ่มอ่ะ
7: โกลเด้นบาสเซอร์
4: เข้าสู่ไฟแนลเลยอ่ะ
7: ตกใจอ่ะอุ้ยเนี่ยตอนนี้เลยนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ทุกคนคือตอนนี้น้องเนเน่ครับน้องเนเน่รอยัลของเราที่อยู่ไปเป็นตัวแทนคนไทยเนาะที่ไปประกวดที่ America Scott Talent 2026ตอนนี้น้องได้เข้ารอบ
4: Golden Buzzer
7: Final ป่ะอันนี้ค
4: ือใช่ Golden Buzzer เข้าเลยเข้า Final เลย
7: แกฉันจะร้องไห้นี่คือคนไทยคนแรกที่ได้เข้า Final นะตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มาเลยอ่ะ
5: เก่งมากลูก
7: โอ้ my god อยากดูอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนละกัน
4: แป๊บนึงนะทำงานก่อนเดี๋ยวตอนช่วง9โมง
7: ขุดล่างมาได้นี่ก็ดีมากพอแล้วเพื่อจะลงพานทัวร์ที
5: ่คุณไม่สบายฉันรายงานข่าวคุณด้วย
7: เกล็ดเลือดต่ำ
5: เอ้าหรอ
7: ใช่
5: ของคุณเกิดจากอะไร
7: ของฉันจากภูมิตกครับผมเคยเข้ามาแล้วรอบนึงเพราะเหตุนี้ค่าเม็ดเลือดขาวใช่พี่แนนตุ่มนอนวันละ3ชั่วโมงเว้ยมันกลายเป็นแบบพอมันดื่มน้ำน้อยด้วยเลือดเหนียวมากแล้วตอนวันที่ฉันเข้าอ่ะอีข่าวเอสตันจริงๆออก
5: เ
7: รา
5: ฉีดแอสตาไหม
7: ฉี
5: ดแต่ว่าเธอแบบหายกังวลได้มันไม่เกี่ยว
7: ใช่ตอนนี้คือวันนี้พอออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บออกมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงดีใจไปเลย
5: แต่ตอนนั้น
7: อยู่หรอวะซึมพยายามกระดิกขาตัวเองอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะ
5: อาการมันเป็นยังไงอ่ะตอนแรก
7: อาการมันจะอย่างนี้เว้ยพี่แนนมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือมันเหมือนไม่มีแรงแล้วมันจะแบบคือมันจะเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนคนวิ่งอยู่ตลอดเวลา
5: เหนื่อย
7: เออแล้วข้างในร่างกายอ่ะฮีทเหมือนร้อนไปหมดอ่ะเหมือนร้อนเหมือนตัวจะลุมๆแต่มือเท้ามันจะเย็นคือตุ้มรู้สึกว่าตอนนั้นนะคือมันเหมือนแบบต้องแอดมิดอะไรเข้าแอดมิดกลางดึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณหมอดูแลดีมากเลยกลายเป็นว่านอนโรงพยาบาลสอบ3คืน3คืนเลยโหดีมากขอบคุณประกันด้วยนะได้เงินเบี้ย
4: ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหม
7: ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วครับเพราะว่ากลับมาก็คืออยู่บ้านก็คือที่ผ่านมานอนเกิน8ชั่วโมงไปเลย
4: ดีมาก
7: แ
4: ล้วกลับมาพร้อมข่าวดี
7: วันนี
4: ้
7: ตุ้มมาพร้อมข่าวดีคือตอนนี้น้องเนเน่รอยัลได้เข้าโกลเด้นบัสนะครับ
4: โกลเด้นบัสเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเธอเข้าสู่ในรอบไฟนอลออโตเมติคลี่เลย
7: yesออร่ามาเชื่อป่ะเชื่อป่ะมีงานฉ่ำที่นู่น 100%
4: งานฉ่ำที่นี่ด้วยจ้ะ
7: ที่นี่ไม่น่าได้นะคะเพราะเขาไม่น่าจะให้มา
4: ไม่ถึงอะไรอ
7: ่
4: ะ
7: ไม่ถึงที่เขาต้องติดลิขสิทธิ์สิเขาก็ถ้าเกิดเขาเข้าขนาดนี้เขาต้องติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วอ๋อ
4: มันเป็นยูเมกา
7: ใช่น่าจะไม่ได้มากลับมาทำงานที่ไทยง่ายๆน่าจะต้องยาวตรงนู้นก่อน เพราะมันก็ต้องมีรถทัวร์มีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
4: ใช่ใช่ใช่ใช
7: ่ใช
4: ่ใช่ยินดีด้วยเนี่ยเอ้ย
7: คนลุกมากกับปุ่มทองคำคนแรกของประเทศไทยไม่ใช่ดิคนแรกของคนไทยคนแรกเออ
4: วันพุธนี่มีวันนี้มีแต่ข่าวดีนะมาเด็กเจอเรื่องเนเน่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องซิงเกิลใหม่ของลิซ่าด้วยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะกำลังมาแล้ว
4: แต่ว่าก่อนที่เขาโฆษณา
5: ครับ
4: เปิดคลิปนี้พี่ดูหน่อยสิพี่นั่งเขียน
7: ไม่เปิดเองอ่ะ
4: พี่ปุ่มอยู่ที่แนนจ้ะ
7: โอเค
4: แต่เก้าอี้ใหม่อยู่ที่พี
7: ่เออทำไมพี่เคยถึงได้เก้าอี้ตัวละแสนกว่าบาทคนเดียวในห้องนี
4: ้อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ไม่ได้ได้เขาให้ลองนั่งแล้วพี่เนี่ยก็มาแค่อาทิตย์ละวันแล้วก็อาทิตย์ละ2ชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่าให้แกนั่งไปเถอะ
7: มันก็ไม่แฟร์ปะคิดว่าเป็นรุ่นพี่แล้วมันจะทำอะไรก็ได้หรอฮะโอมดีนี่สวยข้างซ้ายนี่พี่เพียงดาวค่ะพี่คิดว่าพี่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้คนเดียวหรอคะดีนี่ไม่มีสิทธิ์ได้นั่งหรอ
4: จะมั้ย
7: อยากลองนั่งอ
4: ่
7: ะไม่เดี๋ยวไปนั่ง
4: เลยเอางี้มั้ยเอางี้อย่าเพิ่งเอางี้เดี๋ยวดูเนเน่จบปั๊บตอน9โมงแล้วจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้ชั่วโมงนึง
7: ได้โอเค
4: โอเคนะ
7: โอเค
4: แค่นี้นะ
7: แค่ต้องการแค่นี้แหละอยากแค่เอาชนะพี่วีเคอ่ะรู้สึกรับไม่ได้ที่ตัวเองพ่ายแพ้
5: เออดูคลิปไหม
4: ไปดูคลิปเพียนก่อน
7: ได้เชิญคุณแนนครับ
8: ไม่ก่อกวนอะไรคุณเป็นอะไรของคุณผมยืนคุยโทรศัพท์กดตังค์อยู่คุณเป็นอะไรของคุณอะไรเนี่ยร้านทองอะไรเนี่ยราชกรุงเทพเยอะเยอะหรือเปล่าคนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์แล้วเป็นอะไรอ่ะ
9: เยอะอะไร
8: ไม่คุณเป็นอะไรอย่ามาโดนตัวกู
9: เยอะอะไร
8: เฮ้ยอย่าโดนตัวกูพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ย
9: ถ
8: ่
9: ายไว้
8: มาเหอะยืนรอกดตังค์เออคนคุยโทรศัพท์เอาเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคนยืนคุยโทรศัพท์อยู่เป็นอะไรเขายืนคุยโทรศัพท์เขาขอจะกดตังค์แล้วเป็นอะไรกันเออพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยกูยืนคุยโทรศัพท์หน้าตู้กดตังค์เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มานั่งแหกปากอะไรเสียงดังเขายืนคุยโทรศัพท์เรื่องเงินเรื่องอะไรกันอยู่เป็นอะไรอ่ะ
5: ประมาณนี
7: ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นคลิปเนเน่นะคะ
5: ไม่ใช่
7: คนละเรื่องอะไรอีกกันเรื่องเนเน่อยู
4: ่เดี๋ยวต้องเล่าฟังก่อนคือเขาบอกว่าจากคลิปที่ได้เห็นเนี่ยนะก็มีผู้ชายเสื้อขาวคนนึงเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปตอนโต้กันไปมาโดยเจ้าของคลิประบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณตู้ ATM หน้าร้านทองแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีจากคลิปเนี่ยเผยเห็นว่าขณะที่เจ้าของคลิปกำลังกดเงินแล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้ ATM เนี่ยมีชายสวมเสื้อสีขาวรายหนึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของร้านทองเป็นเจ้าของร้านทองนะคาดว่านะเดินออกมาถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมมีปากเสียงกับเจ้าของคลิปด้วย
7: แรงมาก
4: พี่ก็เลยนั่งคุยเมื่อกี้นั่งคุยกันก่อน 8:00 น.นั่งคุยกับน้ำท่วมมาเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าเกิดเขากำลังคนที่กด ATM อ่ะกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่แล้วบอกแม่จะให้ผมโอนไปเท่าไหร
5: ่
4: แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ
5: ไม่ได้
4: หรือว่าพ่อครับขอโทษครับพ่อช่วยโอนเข้าบัญชีให้หน่อยผมไม่มีตังค์กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
7: ไม่อันดับแรกที่ไม่เข้าใจคือในคลิปอ่ะร้านปิดไม่ใช่หรอเหมือนมันไม่ได้เปิดอยู่อ่ะ
5: หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมเอาจริง
6: พื้นเป็นพื้นแบบหินอ่อน
7: พื้นหินอ่อนแต่ว่าการที่ตู้ ATM ไปอยู่หน้าร้านอ่ะมันคือเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตู้ ATM ไปเช่าพื้นที่เขาหรอ
4: ไม่นาบอกว่าตำรวจบอกให้เอาตู้ออกร้านทองบอกไม่เอาออกอยากได้ค่าเช่าที่มั้งกลัวเสียรายได
7: ้เอาแล้วถ้าเกิดตำรวจเขาออกคุณไม่เอาออกแสดงว่ามันก็คือพื้นที่สาธารณะสิมันก็คือ ATM อ่ะคนก็สามารถไปกดตอนไหนก็ได้นี่
4: อ่ะคนในโซเชียลก็เขียนนะครับบอกว่ามนุษย์ลุงป้ารุ่นนี้คุยไม่ดูเรื่องครับต้องคอลเซ็นเตอร์เอาอยู่อีกคนบอกว่าใช้ตู้ไม่ให้คุยโทรศัพท์ก็ยกเลิกตู้ไปปัญหาประสาทแดกจะได้ไม่เก
7: ิ
4: ด
7: เอองงอ่ะ แล้วตลกตรงที่หน้าร้านอ่ะ
4: สร้างหน้าร้านกินฟุตบาทมาเยอะมากจนถึงขอบถนน
7: เ
4: ทศกิจอยู่ยังไง
7: อันนี้ตรวจสอบหน่อยสิตุ้งงว่าทำไมเขาถึงได้พื้นหินอ่อนยาวบนถนน
4: งั้นอย่างนี้คนซวยก็ร้านเจ้าของร้านทองสิ
7: เอ้าก็ควรก็ควรซวยนะคืออันเนี้ยเรื่อง ATM เป็นเรื่องรองเลยอ่ะทำไมร้านทองของคุณถึงมีพื้นหินอ่อนถึงฟุตบาททางหลวงอันเนี้ยไม่เข้าใจตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะตอนนี้คือคนแชร์คลิปนี้เยอะมาก
4: อันนี้เผลอๆเข้าตัวเลยนะเนี่ย
7: ใช่อยากให้พี่ๆนักข่าวลงไปทำพื้นที่หน่อยตุ้มอยากถามเจ้าของร้านว่าโอเคไม่อยากให้คนมาโทรศัพท์หน้าตู้ ATM ร้านตัวเองไม่ว่าแต่ทำไมถึงมีทางเท้าหินอ่อนไปถึงทางหลวงถึงพื้นที่หลวงคะฉันเสียภาษีให้คุณปูหินอ่อนหรือ เสียใจว่ะอกหักแล้วเนี่ย
4: โอ้ใจเย็น
7: ซื้อทองม้วนดีกว่า
4: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้นั่งเก้าอี้ใจเย็นเพื่อยิ้มออกนะ28 นาทีก่อน9 โมงเช้าสักครู่เดียวครับ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: Is that good?
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
13: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: Is that good
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมั

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
8: เอาละครับ24นาทีก่อน9โมงเช้านะเดี๋ยวคุยถึงเรื่องเน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้น้องแนนเปิดให้ดูแล้วกับคลิปที่เขาได้โกลเด้นบัซเซอร์แต่ก่อนนี้จะพูดถึงเน่ๆต้องบอกก่อนเรื่องนี้คอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง14ปีพันไทยครับ Rose for the Road คั่วทุกแก้วเคียงข้างทุกเส้นทางเขาบอกว่าค่ำคืนที่จะเป็น Exclusive เลยนะครับจัดเต็มความสนุกสุดประทับใจกับป้ามี่ศิลปินสาวสุดเท่นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญคุณเบนชลาทิตย์นะมาร่วมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษด้วยพร้อมเซอร์ไพรส์ที่จัดเต็มนะเพื่อขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ทุกท่านที่ร่วมเดินทางเคียงข้างพันธุ์ไทยเนี่ยมาตลอด14ปีด้วยงานนี้26กันยายนปีนี้แหละ BCC Hall ชั้น5 Central ลาดพร้าวเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นด้วยนะครับแค่คุณซื้อสินค้าที่ร้านพันธุ์ไทยครบทุก100บาทเนี่ยคุณรับ1สิทธิ์ลุ้นดูฟรี2ที่นั่งมูลค่า 3,000 บาทแล้วเขาแจกกัน600ที่นั่งนะมูลค่ารวมแล้วเนี่ย 900,000 บาทจ้า
3: wow.
8: สามารถสมัครและลงทะเบียนฟรีนะครับที่แอป Max Me นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง14กันยายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ย19กันยายนด้วยสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้ที่ร้านพันไทยทุกสาขาหรือ facebook.com/พันไทย coffee นั่นเอง สุดยอดมากเลยปาล์มมี่และเบนชลาทิตย์นะครับกับ14ปีของพันไทย
9: ฉันชอบครับแต่ฉันชอบพันธุ์ไทยมาก
8: เหมือนกัน
9: เจอแล้วต้องแวะ
8: เหมือนกันแล้วจะบอกว่าม
9: ันดี
8: จะบอกว่าไม่ร้านที่เขาทำร้านทำสวน
9: ทำเก๋เธอแล้วต่างชงต่างชาติชอบแต่งร้านเก๋มาก
8: หน้าหมู่บ้านพี่ก็มีพันธุ์ไทยพี่ก็แบบอู้ร้านพันธุ์ไทยสวยเว้ย
9: หล
8: ่อดีอ่ะยินดีด้วยแล้วกันนะครับ14ปีพันธุ์ไทยมากับประเทศเน่ก่อน
9: เน่ตอนนี้คือต้องขอบคุณเจ้าแม่เมวีเนาะเมวีเป็นคนกดโกวัด
8: เมลบีใช่ไหม
9: เมลบี
8: จาก Spice Girl เป็นคนกดโกลเด้นบัสเซอร
9: ์แกดีใจอ่ะจากที่น้องร้องเพลงอยู่ภูเก็ตอ่ะ
8: เออ
9: แต่จริงตลาดที่น้องร้องเพลงอ่ะคนก็ไปฟังแบบไปติดฟังน้องเยอะแบบมีแฟนคลับตรงนั้นนะแกแต่นี้คือแบบ
3: เมื่อกี้เข้าไปดูน้องร้องอ่ะคือ
9: คนลุกเลยอะตอนโซโล่กีตาร
3: ์
9: โคตรเท่อะบอกเลยนะว่าเนเน่เนี่ยน่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งศิลปินไทยที่แบบว่าฉีกไปอีกภาพหนึ่ง
8: ใช
9: ่ไม่ได้เป็นสายเอนเตอร์เทนแต่เป็นสายแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอะแบบโวคอลไปเลยอะดีใจนะฮะที่บ้านเราผลิตศิลปินไประดับโลกอีกแล้ว
8: ใช่อีกแล้ว
9: ช
8: อบคำนี้อีกแล้วนะครับ
9: แกศิลปินไทยตบโตขึ้นมาก
8: ใช่จริง
9: และเดี๋ยววันนี้เราจะได้สัมภาษณ์ศิลปินโกลบอลอีกหนึ่งคนด้วย
8: นั่นคือใคร
9: เซเวอร์เรน
8: นั่นคือสาเหตุที่มะตูมลุกออกมาจากโรงพยาบาล
9: ใช่ครับ
8: ที่มาสัมภาษณ์น้อง
9: ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมนอนแบบซึมอยู่ผมดูเขาใน Miss Universe Thailand ล่าสุดแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องตื่นมาเจอเขาให้ได้
3: เขาร้องเพลงอะไรนะ
9: 1ใน100 You are my baby girl I love you
8: โอเคโอเคเดี๋ยวให้เขาร้องแต่ใครช่วยบอกพี่หน่อยซิว่าเน่เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรถึงได้ Golden Buzzer
9: พี่เคยทำจริงเพลงแนวเนี้ยมันคือตอนที่พี่แบบจีบสาวอยู่บรอนซ์ป่ะมันต้อง
8: ควีนจะอยู่ควีน
9: อยู่ควีนอยู่อะไรก็แล้วแต่อ่ะพี่ต้องรู้ป
8: ่
9: ะ
8: แต่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ใช่มาสายอัลเทอร์เนทีฟ
9: เพลงพี่สายอะไรพี่อยู่ควีนไม่เท่าไหร่แหละแดกของแดกควีน
8: ฮิปฮอปสิด่าเดี๋ยวด่าให้เลย
9: ก็อยู่ควีนสายอะไรแดกอ่ะแดกควีน
8: ฮิปฮอปจ้า
9: อ๋อฮิปฮอป
8: พี่สายฮิปฮอป
9: ทำไมอ่ะ ชอบฮิปฮอปหรอตอนที่อย
8: ู่ไม่ใช่คุยจะบอกว่านิวฮิปฮอปมันเกิดขึ้นที่นิวยอร์กไง
9: แล้วทำไมถึงชอบฮิปฮอปมันไม่ได้เกี่ยวว่าเกิดขึ้นที่ไหนมันเกี่ยวว่าเราไม่ชอบ
8: เพราะฮิปฮอปมันเป็นการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกของตัวเองผ่านคำพูดโดยที่ไม่ต้องร้อง
9: นักร้องฮิปฮอปที่ชอบที่สุด
8: ชอบสุดเลยนะ B.I.G.
9: อ๋อ
8: มิกกี้ที่โดนยิงตาย
9: ไม่ใช่พี่ดีดีเนาะโอเค
8: อ๋อไม่ครับ ยิ่งดูขาแล้วแบบโอ้โห
9: นะ
8: คนที่เขามีพวกที่มีตังอย่างเอฟซีอย่างเงี้ยอย่างดินดี้อย่างเงี้ยพวกที่มีตังเขาก็ชอบทำอะไรแปลกๆเนาะ
9: วงเซนต้องโกอินเตอร์แล้วนะคะได้นะลองดูสิห้วงอวกาศมันน่าจะมีตรงไหนที่พี่สามารถไปโชว์ได้แหละ
3: ให้เขาใช้ชีวิตบ้านปลายแบบสงบเถอะ
8: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว52บ้านปลายบ้านแกดิแม
9: ่เออวงอินเซนถือว่าต้องโกอินเตอร์
8: เ
9: ซ
8: น
9: เซนอย่างเดียว
8: ใครช่วยบอกหน่อยนะพี่อยากรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาร้องเพลง
9: Black Hole Sun
8: Sun Garden นั่นแหละ
9: Sun Garden นางร้องเพลงหลุมดำอาทิตย์พระอาทิตย
8: ์พระอาทิตย์ Black Hole Sun
9: ใช่ป่ะหลุมดำพระอาทิตย์หลุมดำพระอาทิตย์หรอภาษาไทย Black Hole Sun คืออะไรหลุมดำพระอาทิตย์หลุม
8: ดำในพระอาทิตย์ในพระอาทิตย์สิ
9: ในหรอ
8: ในสิBlack Hole คือหลุมดำไงมันไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์อ่ะจะเป็นสีดำ
9: หลุมดำในตะวันลูตะวันหลุมดำตะวันอยากให้มันทออ่ะ
3: อ
9: ัน
3: ขาว
9: ลูดำตะวันไม่ได้
8: ไม่แล้วจะบอกแล้วจะบอกว่าแล้วเดี๋ยวเพลงนี้จะกลับมาดังอีกเพราะเนเน่ร้อง
9: ใช่แต่เรายินดีกับเนเน่แล้วเนาะ
3: คร
9: ับเราไปฟังเรื่องราวดราม่าใหญ่โตกันดีกว่า
3: ไปเลยมาตูม
9: เข้าให้เลยตอนนี้นะครับสรุปมาหากาพย์โหนกระแสพี่ต้าเฟดเฟ่คือเมื่อวานน่ะก็มีการมาออกแล้วก็คือหลังแบบหลังน้ำตาเลยนะเมื่อวานในรายการน่ะหลังจากที่แบบปมถูกอดีตเพื่อนรักถึง20ปีกับพี่ยัดเฟดเฟ่นะครับก็สูบเงินบริษัทปลอมเอกสารหุบหุ้นพ่วงโดนฟ้องอีก20ล้านต้านคุณยัดโฟนอินโต้แล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยนะเมื่อวานดราม่าอีกนะฮะคือรายการหนกระแสเทปเมื่อวานนะบอกเลยว่ามันเป็นเทปที่แบบบีบใจคนดูและมิตรภาพของคนมากที่สุดเลยนะมันเป็นแบบมือเลยเรื่องของมิตรภาพจริงๆอ่ะเพราะว่าเมื่อคุณต้านะครับหรือว่าต้าเฟดเฟ่เนี่ยควงทนายความแล้วก็อดีตพนักงานบริษัทออกมาเปิดใจถึงความเจ็บปวดที่ถูกกระทำมาตลอดหลายปีจนถึงขั้นเป็นซึมเศร้าแล้วก็โดนฟ้องร้องนะครับหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นของเพื่อนรักสู่การสร้างชัยโสโรครับต้าเนี่ยเขาเล่าความหลังว่าตนเองเนี่ยมีความฝันอยากทำรายการจนเกือบได้เป็นผู้กำกับค่ายหนังดังนะแต่ตัดสินใจลาออกมาลุยทำช่อง YouTube ซึ่งดังมากๆของยุคเลยก็คือเฟดเฟ่ทุกคนรู้จักหมดแล้วนะเฟดเฟ่บอยแบนด์ครับโดยต้าเนี่ยเขาเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งมีคุณยัดหรือว่าที่เขาเรียกว่ายัดฮายัดเฟดเฟ่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะพี่ยัดเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกคนที่9ซึ่งมีอะไรมีหน้าที่เป็นนักแสดงในช่องอะไรถูกต้องไหมซึ่งจากทำช่องมา 6-7 ปีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงครับโดยต้าให้เหตุผลว่าตอนนั้นเนี่ยแบกรับรายจ่ายของช่องอะไม่ไหวเนาะจากนั้นน่ะพี่ต้าจึงชวนยัดมาลุยต่อโดยเอาช่อง YouTube และแฟนเพจส่วนตัวของต้าที่ชื่อว่าต้าเฟดเฟ่ซึ่งมีถามแฟนคลับในเพจน่ะ 400,000 คนและ YouTube 600,000 คนอยู่แล้วครับมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้ายัดชัยโสโรอันนี้คือสตอรี่แรกนะส่วนรูปแบบบริษัทเนี่ยได้ตั้งชื่อว่าชัยโสโรครับเป็นชื่อที่พระตั้งให้โดยใช้บริษัทเก่าของพี่สาวภรรยายัดที่ชื่อบริษัทฤทธีซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยนำมาเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อไว้ใช้รับเงินค่าจ้างโฆษณาเวลาลูกค้าเข้าต่างๆเนาะโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยมันตกลงเป็นอย่างนี้ครับคือคุณต้าเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ย 49% คุณยัดเนี่ย 49% ก็คือพูดง่าย 50-50 เลยอ่ะมันแบ่งกันครึ่งๆแต่ภรรยาของพี่ยัดถืออีก 2% ทำให้ฝั่งพี่ยัดเนี่ยมีสัดส่วนรวมเป็น 51% ตามกฎหมายก็คือเหนือกว่าเขา
3: ค่ะ
9: 2ข้อ2ครับตกนรกทั้งเป็นถูกแก๊สไลท์ด้อยค่านะฮะทำร้ายจิตใจครับซึ่งการทำงานร่วมกันเนี่ยต้าเป็นคนคิดคอนเทนต์และทำเบื้องหลังทั้งหมดส่วนยัดทำหน้าที่เป็นนักแสดงหน้ากล้องแต่ต้าเนี่ยกลับถูกแก๊สไลท์ครับซึ่งเรียกว่าโดนด่าทอด้อยค่าไอเดียทุกวันจนต้าเนี่ยเชื่อว่าตัวเองสมองเสื่อมและคิดงานไม่ดีจริงๆครับทางด้านยัดวางบทบาทให้ต้าเนี่ยเขาเป็นตัวตลกหรือตัวขี้แพ้หรือว่าลูเซอร์อยู่แล้วของออฟฟิศยอมให้ทุกคนอ่ะบูลลี่ลุมกันแกล้งโกนหัวตบหัวเพื่อแลกกับความฮาในคอนเทนต์แต่ในชีวิตจริงตัวเองก็โดนข่มเหงด่าทอเช่นเดียวกันเลยคือคนไม่เคารพคุณในโซเชียลยังไงที่คุณทำในสื่อในออฟฟิศบรรยากาศทักซิกโดนกดแบบนั้นเลย
8: อ
9: ันนี้คือที่เขาแจ้งมารวมถึงถูกสั่งให้ไปวิ่งกลางแดดและถูกหลอกให้โทรศัพท์ไปติดต่อซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศให้มาออกรายการพอทำได้ยัดกลับบอกว่า กูแกล้งมึงเล่นเพื่อให้เสียเครดิตอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องราวเหล่านี้ครับเกิดเป็นความเครียดสะสมตลอดหลายปีนะครับทำให้พี่ต้ากลายเป็นป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็แพนิคขั้นรุนแรงเลยโดยมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนด้วยว่าต้ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายติดต่อกันมานานกว่า6เดือนครับ
8: เ
9: ป็นเรื่องใหญ่นะเธอซึ่งจุดหนึ่งที่สะเทือนใจคือคุณต้าเนี่ยเคยสั่งซื้อนะฮะปิ้วเพื่อจะคิวตัวเองแต่ทว่าคนขายบิดเลยไม่ได้ทำถ้าคนขายไม่บิดอาจจะไม่มีพี่ต้ามาออกผลกระแสในเมื่อวานก็ได
3: ้ค่ะ
9: นะฮะซึ่งข้อ3ครับปมการเงินเนี่ยสำคัญสุดปมการเงินซื้อบ้านรถหรูใส่ชื่อตัวเองแต่หั่นเงินเดือนเพื่อน อันนี้เขาแจ้งมาต้าบอกว่าเงินบริษัทเนี่ยถูกนำไปซื้อบ้านเพื่อทำออฟฟิศแต่กลับใส่ชื่อยัดซึ่งเป็นเจ้าของโดยยัดอ้างเหตุผลว่าพระดูดวงมาว่าดวงต้าไม่ดีถ้าใช้ชื่อต้าบริษัทจะล่มจมเฮ้ยได้ด้วยหรอสุดท้ายพอขายบ้านหลังนั้นไปเงินกลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของยัดโดยอ้างว่าเพื่อเลี่ยงภาษีเว้ยส่วนทางกับเงินเดือนของต้าที่ถูกหั่นลงลดลงจาก 150,000 เหลือ 40,000 เกินครึ่งนะแนน
8: บ้า
9: เกินไปเลยอ่ะแบบจาก 150,000 เหลือ 40,000
8: เหลือ 30% นึงเหรอ
9: โดยอ้างว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปจ้างพุ่มกับเพิ่มแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ้างใครต้ายังคงต้องทำงานหนักเหมือนเดิมในขณะที่ยัดสามารถตั้งเงินเดือนให้ภรรยาตัวเองได้ตามใจชอบด้วยเฮ้ยอันนี้มันฮุบบอเลยนะฮุบบอของจริงข้อ4ครับมีการปลอมเอกสารฮุบหุ้นครับวันนึงเนี่ยต้าไปทวงถามสิทธิ์ส่วนแบ่งกำไรแต่กลับถูกยัดตอกหน้าว่าคุณไปทำกับผมตอนไหนคุณเป็นแค่พนักงานและอ้างว่าการไปเปิดช่อง YouTube เป็นหน้าที่ที่สั่งให้ทำดังนั้นช่องจึงเป็นสมบัติของตนต้าไม่มีสิทธิ์เป็นกรรมการงงปะจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้ต้าเพิ่งรู้ตัวว่าถูกถอดชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับเพราะตัวเองมีหุ้นน้อยกว่าไงส่วนทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยได้ตั้งข้อสังเกตแย้งในรายการว่าต้าจะเป็นแค่พนักงานได้อย่างไรในเมื่อต้าไม่เคยมีประกันสังคม
8: เอ้
9: าถูกปะล่ะเนื่องจากผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะไม่สามารถยื่นประกันสังคมได้ครับทนายความของต้างัดหลักฐานฟาดกลางรายการเพิ่มครับบอกว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ใช้ถอดชื่อต้าออกเป็นเอกสารเท็จหรือเปล่ามีสิทธิ์สูงมากเพราะในเอกสารระบุวันที่ประชุมคือวันที่11กุมภาพันธ์10โมงตรงแต่ทนายเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าในระหว่างเวลานั้นเนี่ยต้ากำลังตอบไลน์ลูกค้าและไลฟ์สดขายของอยู่จึงไม่มีทางไปนั่งประชุมร่วมกับอีกฝั่งได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่มีลายเซ็นต้าเนี่ยทนายอธิบายว่าปกติอีกฝ่ายมักจะเอาเอกสารมาให้เซ็นทีละเยอะซึ่งต้าอาจจะเคยเซ็นไปโดยไม่รู้รายละเอียดแต่สำหรับสัญญาซื้อขายหุ้นตัวจริงต้ายืนยันหนักแน่นว่าตนเองไม่ได้เซ็นอย่างแน่นอนครับทนายยังงัดหลักฐานแชทมาชี้แจงเรื่องสลิปโอนเงิน 300,000 บาทที่อีกฝ่ายอ้างว่าเป็นค่าซื้อหุ้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้าเนี่ยได้ส่งหน้าบุ๊กแบงค์พร้อมเซ็นสำเนาบัตรประชาชนระบุชัดเจนว่าเป็นเงินค่าตอบแทนแคมเปญเสื้อสวัสดีปีใหม่ไม่ใช่ค่าซื้อขายหุ้นบริษัทแต่อย่างใดเลยซึ่งข้อ5ต่อไปครับคุณยัดอะไรเราต้องเบรกก่อนเหร
8: อ
9: แต่ยัดกำลังโฟนอินแล้วนะ
8: แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาข้อ5สักครู่เดียว
10: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
12: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
11: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บริสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: 9นาทีก่อน9โมงเช้านะครับอยู่กับ PK แนนแล้วก็เจ้าของ Social Warrior นะครับอ่ะข้อ5ต่อครับประตู
4: ข้อ5ครับเรื่องการปอบเรื่องพี่ยัดโฟนอินเข้ามาโต้กลับปมเงินเฟดเฟ้หายครับคือเมื่อพี่ยัดโฟนอินเข้ามาในรายการเนาะได้ตอบโต้เรื่องที่ตาอ้างว่าโดนรังแกโดยอัดคุณยัดเนี่ยอ้างว่าตนเองอ่ะต่างหากที่โดนจนชินเอ้าอย่างคนละม้วนเลยนะประเด็นเอกสารโอนหุ้นเนี่ยยัดไม่ขออธิบายรายละเอียดโดยบอกเพียงว่าต้าเป็นคนขอถอนตัวออกไปเองแบบตัวเปล่าและอ้างว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการศาลแล้วขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแล้วก็มีคุณยัดชี้แจงมุมของตนเองว่าจุดแตกหักเนี่ยเกิดจากเงินสวัสดิการหลังบ้านของเพจเฟเฟ่หายไป5เดือนซึ่งต้าเป็นคนเดียวที่มีอำนาจเบิกเงินโดยยัดบอกว่ารอให้ต้าอธิบายเรื่องนี้แต่ต้าก็ไม่เคยมาคุยยัดเขายอมรับว่ามีการฟ้องร้องต้า2คดีคดีละ10ล้านบาทนะครับรวม20ล้านจริงเนี่ยแบ่งเป็น1คดีพรบคอมพิวเตอร์ปมเพจเก่าถูกลบและก็2คดีลิขสิทธิ์ปมต้านำคลิปวิดีโอเดโมไปลงในช่องใหม่ของตัวเองครับแล้วก็ช็อตบีบหัวใจเลยนะครับข้อ6ต้าร่ำไห้ตัดพ้อยัดลั่นทำไมทำให้ผมดูแย่เว้ยทนายฝั่งต้าเนี่ยพยายามขอร้องให้ยัดเนี่ยแบ่งเงินให้ต้าไปตั้งตัวบ้างแต่ยัดกลับสวนมาว่าโหยทำไมคำดูน่าสงสารจังแล้วทำไมพูดดูผมแย่ไปหมดเลยทนายตุ๋ยทนายคนกลางเสนอให้ไก่เกี่ยแบ่งหุ้น 49% กับ 50% ยัดก็ปฏิเสธอ้างว่ารายละเอียดมันซับซ้อนกว่านั้นมากช่วงท้ายรายการเนี่ยต้าร้องไห้บอกความในใจกับยัดตรงๆว่าเราลำบากมากเลยเพื่อนนายฟ้องเราทำไมวะเราทำ YouTube มา15ปียังลำบากอยู่เลยทั้งที่เราควรจะสบายได้แล้วเราทำคลิปให้นายต้อง 2-3,000 คลิปแต่นายใช่ครับมันหลายปีไงแต่นายฟ้องเราด้วยคลิปเดโมคลิปเดียวเราเจ็บปวดมากเลยนะตาพรั่งผูความรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลาได้จะขอแค่เป็นเพื่อนกันจะไม่ทำธุรกิจร่วมกันและเอ่ยปากขอโทษหากเคยทำอะไรให้ยัดเจ็บปวดแต่แทนที่จะด้วยความเห็นใจเว้ยพี่ยัดกลับตอบกับเพียงว่าทำไมมันดูผมแย่ไปหมดอีกแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างเลยครับพี่และขอไปชี้แจงด้วยหลักฐานในรายการวันจันทร์แทน
5: นี่เหมือนสัปดาห์นี้เขาก็ต้องไปขึ้นศาลกัน
4: ถูกต้องเป็นการฟ้องร้องกันซึ่งพนักงานออกมาแฉเพิ่มด้วยครับพนักงานทนบอกว่าทนเนี่ยออฟฟิศเป็นพิษทักษิกปมข้ออ้างไล่ออกเพิ่มเติมครับกลุ่มอดีตพนักงานยืนยันกลางรายการนะครับว่าต้าเนี่ยถูกกระทำเหมือนเป็นลูกน้องไม่ใช่เจ้าของบริษัทพนักงานเคยเห็นต้าถูกทำโทษเรื่องงานด้วยการตีมือและตีตูดอย่างแรงในที่ประชุมถามจริงนะบริษัทนี้นั่งเกวียนไปทำงานกันหรือเปล่าคุณตีมือกันฉันโดนตอนป.2อันนี้ของงง
3: เอาไปมาทัดข้อเล็บไหม
4: เออมันมีโอมบริไพป่ะเนี่ยโอมบริเพชรด้วยป่ะเนี่ยคือยัดเขาบอกว่าอันนี้พนักงานเขาแจ้งไว้นะครับพนักงานเขาบอกว่าคุณยัดเนี่ยมีอารมณ์ร้อนรุนแรงพอด่าคนหนึ่งก็จะพานด่าทุกคนนี่ยัดหรือพีเคซึ่งพนักงานนิ่งพี่ยัดเขาบอกว่าพี่ยัดเป็นคนแบบนั
3: ้
4: นจนพนักงานทนสภาพแวดล้อมไม่ไหวครับทางต้าเนี่ยต้องยอมเป็นคนจ่ายเงินพาพนักงานไปกินข้าวหมดไปประราวแบบ600,000บาทตลอด6ปีเพื่อช่วยให้บรรยากาศออฟฟิศดีขึ้นพนักงานยอมรับว่ามีการดื่มน้ำท่อมจริงเว้ยเพราะต้องทำงานหนักลากยาวถึงตี2ตี3จนไม่มีเวลาพักผ่อนยัดจึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการไล่พนักงานออกและใช้แก๊สไลท์ต่าต้าว่าที่คิดงานไม่ออกเป็นเพราะสมองเสื่อมจากน้ำท่อมด้วย
5: อ๋ออ่ะคืออย่างเรื่องพาพนักงานไปกินข้าวเนี่ยคือพี่ต้าเขาก็เล่าว่าพี่ยัดอ่ะบางทีก็จะแบบเอ้ยเอ้ยไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอคนออกตังค์อ่ะคือพี่ตา
4: พี่ตาออกซึ่งมีการแฉยับเรื่องปันผล 1.5 ล้านหายวับและทิ้งข้อคิดไว้ให้กับคุณยัดนะครับในการเรื่องของการซื้อรถต้าเขาแฉว่ายัดเนี่ยเอาเงินบริษัทไปซื้อรถนิสสันโน้ตฮาร์เลย์และ GTO โดยมักจะพูดว่าจดไว้มึงจะเอาเมื่อไหร่มึงก็มาเอาน ี่แต่ต้าไม่เคยได้เงินส่วนของตัวเองคืนเลยพีคสุดตอนจบคือตอนจบปีที่3ที่บริษัทตั้งใจจะปันผลคนละ 1.5 ล้านบาทครับแต่ภรรยายัดอยากได้รถสีขาวส่วนยัดอยากได้รถสีเหลืองตกลงกันไม่ได้ต้าจึงต้องยอมเสียสละเงินปันผล 1.5 ล้านของตัวเองให้ยัดเอาไปซื้อรถ2คันให้ตัวเอง1คันสีหนึ่งและให้ภรรยาที่มีเปอร์เซ็นต์หุ้นเพียงแค่ 2% อีก4หนึ่งว้าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ซึ่งนอกจากนี้ครับยัดยังเคยยืมเงินส่วนตัวต้าไปอีก 500,000 บาทและภายหลังเนี่ยยัดได้เอาเมกะโปรเจกต์ไปขายฝันหลอกเพื่อนกลุ่มเก่าให้มาเข้าข้างเพื่อให้ต้าโดดเดี่ยวเพื่อโดดเดี่ยวต้าและพยายามยื่นใบให้ต้าเซ็นโอนหุ้นแต่ต้าไม่ยอม
5: แต่อันนี้ยังไม่จบนะ
4: ยังไม่จบ
5: ยังไม่จบแต่เราต้องเบรกก่อน
3: เราต้องเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าได้ไหม
4: มันจะจบอยู่แล้วอีก3ประโยคเอง
3: ใช่ๆๆซ
4: ึ่งช่วงท้ายต้าฝากคิดเตือนใจผู้ชมว่าเงินมันคมอย่าโง่เหมือนผมอย่าไว้ใจใครเกินไปพร้อมบอกตนเองฟื้นกลับมาได้ไม่ใช่เพราะดราม่าเพราะผลงานและการตั้งใจทำงานเพราะรากฐานชีวิตที่แข็งแกร่งสุดการทำงานประโยชน์สุดท้ายต้าฝากถึงยัดว่
3: า
4: เขาอาจจะเดินทางผิดอยากให้เขามีสติกลับมาว่าเขายังมีภรรยามีลูกขอให้ตั้งสติคิดถึงลูกเมียแล้วกลับมามันยังทัน
3: จบจบไปเท่านั้นนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณด้วยกับเฮกุนดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อครับAlmond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบแล้วขอบคุณนะครับกับการอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคารนั่นเองพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราคุยกับ
5: Sovereign
4: 1ในร้อย
1: ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
9: กรอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
12: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้า
14: วกรอบกรอบ
13: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
6: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
16: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
17: EFM News
18: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
17: EFM News EFM News EFM News
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.ยืนยันเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารลดภาระผู้ประสบภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
0: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำแนวทางอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมิให้เกิดความซับซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: เอกชนคาดกนง.จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและต้องการรับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ 1.8% ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นลักษณะที่ไม่ทั่วถึงหรือ K-shape และยังมีปัจจัยของความเปราะบางต่อความเสี่ยงภัยนอกประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการใช้มาตรการเฉพาะจุดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างสหรัฐเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหมดแล้วและเตือนว่าจะทำลายเรือของอิหร่านที่จะนำทุนระเบิดมาวางใหม่ในขณะที่อิหร่านยังคงพยายามยกระดับการควบคุมเส้นทางน้ำแห่งนี้ทางการจีนออกมาประณามสหรัฐที่เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านรอบใหม่ซึ่งรวมถึงประเทศที่ยังทำธุรกิจกับอิหร่านโดยระบุว่าเป็นมาตรการที่ผิดกฎหมายญี่ปุ่นเร่งตรวจสอบการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟในวานูอาตูวันเกิดคลื่นสึนามิผู้นำสหรัฐขู่เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางสงครามการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีเจ้าของผลงานเพลงอมตะอย่าง I Will Always Love You เสียชีวิตแล้วในวัย80ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่เนเธอร์รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยมือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังสร้างประวัติศาสตร์สามารถผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ในการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จโดยในรอบนี้เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังและการโซโล่กีตาร์ที่หาตัวจับได้ยากในเพลง Black Hole Sun ของวง South Garden จากนั้นวินาทีประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เมลบีได้กด Golden Buzzer ทำให้เนเน่ทะลุผ่านเข้ารอบชิงรายการAmerica's Got Talent ซีซั่น21ในวันที่22กันยายนนี้ทันทีแบบอัตโนมัติ
4: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลัง

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดย Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
1: 13นาทีหลัง9โมงเช้าครับชั่วโมงที่2แฉข่าวเช้า First Class แล้ววันนี้นะครับอดแจกรอยเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะเรามาคุยกับจะเรียกว่าศิลปินใหม่ก็ว่าได้นะ Sovereign เนาะวันนี้เอาซิงเกิลที่2มาฝากและทีเซอร์ซิงเกิลที่3มาฝากกันด้วยใครมีคำถามอะไรนั้นเต็มไว้ได้เลยหรือว่าส่งมารอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเนี่ยจะค่อยๆแบบว่าจะค่อยๆดึงมา
2: ทยอยคัดคำถาม
1: คัดคำถามมากันละกันนะครับ
2: ค่ะแต่ว่ามาอัปเดตเทรนด์ X นะคะ3อันดับเช้านี้อันดับ3ค่ะhashtag ม่วงแบรนด์สินค้าช่อง3นะคะเป็นแฮชแท็กที่แฟนคลับหลิงออมร่วมกันรวมตัวกันเรียกร้องเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่ต้นสังกัดอย่างช่อง3ที่ทำงานเหมือนเดิมมาตลอด2ปีแล้วก็1ในเรื่องที่เรียกร้องก็มาจากที่วันก่อนเนี่ยเรียกร้องให้ต้นสังกัดเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหลิงออม The World Between Us Concert นะคะก็ไปติดตามเรื่องราวต่อกันได้ที่แฮชแท็กนี้ค่ะ
1: เช่นแอคชั่นอันดับ2รับ1เรื่องเดียวกันเลยนะครับคีย์เวิร์ดก็คือYourTuber Q1 ไม่ใช่ YouTuber นะ YourTuber Q1 และอันดับที่1ก็คือ Hashtag เปิดกล้อง YourTuber นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับ YourTuber Series เนี่ยเมื่อผมอยากเป็น YouTuber แข่งกับแฟนเก่าเออนำแสดงโดยเติ้ลแล้วก็เฟอร์วันนะครับได้เปิดกล้องถ่ายทำเป็นคิวแรกแล้วทำเอาชาวแฟนๆเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นกันไม่ไหวจะติดเทรนด์เข้าวันที่2ก็เลยทีเดียวแถมมีคนตาดีเห็นว่าคิวนี้ถ่ายกันมากถึง24ซีนด้วยกันแน่นอนนะครับว่าชาวติดฝนเกาะขอบหน้าจอทั้งวันอย่างแน่นอนนะใครที่ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับคิวถัดไปที่ Hashtag เปิดกล้อง YourTuber นั่นเองครับผม
2: ค่ะเรื่องราวของ
3: เนเน่เน
2: า
3: ะ
2: เนเน่เมื่อกี้เราก็คุยกันไป
3: อัปเดตแบบสดๆเพราะว่าตอนที่เราจัดรายการเข้ารายการปุ๊บแล้วคือแบบเนเน่คือได้แบบเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์พอดีเลย
1: โกลเด้นบัสเซอร์นะครับผม
2: นะซึ่งเนเน่
3: คุณจัดนักร้องเอาเลยคุณน่าจะอิน
2: เนเน่รอยัลนะคะหรือว่าชื่อจริงๆของน้องคือแพรรัตติการอําลอยนะคะน้องอายุ16เองแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องก็เหมือนสร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นเนาะจากการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์กับเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries นะคะก็ได้แบบ4 yes จากคณะกรรมการไปเลยแล้วก็ Judges Callbacks นะคะก็โหเป็นเหมือนเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ที่ไทยแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อเช้านี้ที่เราดูตื่นเต้นกันไปเนี่ยในเนรอยัลก็คว้าโกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden เข้าไปได้เดี๋ยวรอบชิงก็คือ22กันยายนนี
1: ้
2: รอส่งกำลังใจหนักๆเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่รอยัลของเราให้ก็หวังว่าจะเป็นแชมป์เลยนะอันนี้เราก็คาดหวัง
1: อ่ะพี่ประกาศให้มะตูมกับแนนคิดดูว่ารอบไฟนอลคิดว่าเขาควรจะร้องเพลงอะไร
2: โอ้โห
3: พี่เป็นใครเหรอถึงต้องมาเปิดโอกาสให้หนูหนูไม่ได้อยากได้โอกาสเลยจากพี
1: ่พี่เป็นใครเหรอ
2: เขาคือพิธีกร MC Rockstar นะ
3: ใช่แต
2: ่ลืมไปแล้วหรอ
3: แต่เขาพูดไปได้ไงว่าพี่เปิดโอกาสให้มะตูมได้เลือกพี่เป็นใครถึงมาเปิดโอกาสให้หนูพี่ถามหนูเลยว่าเลือกอะไรถามมาดี
1: เลือกอะไร
3: สรุปจะให้เปิดโอกาสไหมหรือว่าจะให้เลือกเลย
1: เลือกเลยเลือกเลยคิดว่าเหยียบสไตล์เนเน่น่าจะร้องเพลงใคร
3: เปิดใจสาวแต
1: ่เฮ้ยเอาก็ต้องเป็นเพลงฝรั่งสิ
3: ดูแล้วสำหรับตูหมอโหด้วยเสียงเนเน่เอาจริงป้ามันได้แบบalternative rock ไปเลยแบบเป็นแบบโหดๆไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แนนว่า
3: ถ้าเกิดแบบอยากฟังจริงๆ
2: คือแนนว่าก็น้องก็น่าจะมาแนว rock อีกแต่ว่าสิ่งที่เดี๋ยวนะสิ่งที่รอจะเห็นนะก็คือมันเหมือนกับว่าแต่ละรอบอ่ะมันเดือดขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: เราก็เลยอยากรู้ว่ารอบชิงเนี่ยน้องจะมีไฮไลท์อะไรที่ทำให้เหมือนแบบมันยิ่งเดือดกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูรอบที่เราดูเมื่อเช้าเนี่ยก็เดือดมาก
3: แ
2: ล้วนะ
3: แต่เนี่ยอยากฟังน้องแนวแบบไหนรู้ปะLinkin Park เว้ยไปเวอร์
1: ไปนั้
3: นเลย
1: ดี
3: Green Day
1: แต่พี่มองอลานิส มอริสเซต
3: นี่ไงใคร
1: เอ้า
3: ฉันไม่รู้จัก
1: รู้จักเหรอ
3: นุ้ง
1: น้ำท่วมครับเราดังเช็ค Google ให้ดูหน่อยนะครับว่าอลานิส มอริสเซตนี่คือนักร้องปีในยุค90สูงที่ดังที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
3: ก็มันแปลกไหมล่ะหนูเกิดยุค2000มิลเลนเนียมหนูจะรู้ได้ยังไงตอนหนู90หนูเพิ่งเกิด
1: น้ำท่วมเขาเปิดก๊อปไมค์มันฟังหน่อยไป
3: อ่ะหนูตูมตัวยุคโฟร์โมดก๊อปไมค์จริงๆนี่ตูมคือยุคโฟร์โมดก๊อปไมค์เซอร์เวอร์เรนคือยุคตูมเลยคือยุคเดียวกันเลย
1: นะใครนะ
3: โฟร์โมดก๊อปไมค์เซอร์เวอร์เรน
1: ที่ซึ่งมา 9:30 นเนี่ยนะ
3: ซึ่งนี่อยู่แล้วถึงแล้ว
1: รู้ๆหมายถึงว่าเข้ามาคุยเข้ามาคุยกันเลย 9:30 นเนี่ยยุคเดียวกันเลยนะ
3: เดี๋ยวฉันจะเสร็จสลักเก้าอี้ให้เขาด้วย
1: เฮ้ย
3: ทำไมอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อ
3: ทำไมอ่ะ
1: เป็นคนมีน้ำใจแบบนี้เหรอเนี่ย
3: เราฟังนะพีเคฟังนะเราลำบากได้แต่ผู้ชายต้องสบายจำไว
1: ้อะดูหน้านี่นี่นี่ดูหน้าดูหน้านี่คืออาลานิสมอริสัน
3: ใช่หรอ
1: It's not fair เอ๊ะจำยัง
3: ไม่ใช่เนมิมัวเหมือนเลยเนาะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลย
1: แนรู้จักใช่ไหม
2: รู้จักเมื่อกี
3: ้เห็นปะมันไม่ใช่ยุคพวกเราคิสอะคิสได้ไหมคิสเก่าไปเลย
1: ทำไมกันเก่าเกิน
3: ก็แบบอยากฟังเนี่ยนี่ร้องคลาสสิกแบบโวคอลลิสไปเลย
1: ไม่ทันกล้าเลยไหม
3: โหดไปปะ
2: อยากฟังเนเน่รู้แล้วอยากฟังเนเน่ร้องแบบไมเคิลสักเพลงแล้วก็อ้าว
3: เออเป็นไปได้เก่งเหมือนกัน
1: คือไปวันนึงตึงดึงดึงดึงดึงดึง
3: แต่รู้ป่ะตูอยากฟังแต่รู้ป่ะอยากฟังเนเน่ร้องเพลงอะไรที่สุดในรอบไฟนอลแบบที่สุดเลยนะเอาแบบอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าเอาใจใครนะไม่ได้ตลกเลยนะแต่อยากฟังเนเน่ร้องเพลงนี้ Society the leaf สบู่ the leaf ธนาคารนี่อยากฟังเนเน่ร้องฟิลนี้เป็นไงพี่วิเคทำไมอ่ะฉันขายของไม่ได้หรือไงฉันอยากฟังเนเน่ร้องสบู่ดลิธนาคาร
1: วันศุกร์นี้โซเชียลวอลเลอร์แล้วนะครับฝากไว้ด้วยละกัน
3: เดี๋ยวตอนนี้เนเน่คือเข้ารอบไปแล้วและจะไปรอบชิงในวันที่22กันยาเราจะได้รู้แล้วว่าแกใกล้มงเหมือนกันนะเฉียดเหมือนกันนะแล้วถ้าเนเน่ได้นะโอ้โห
2: คือต้องเป็นแบบระดับนักกีฬาโอลิมปิกแล้วนะที่กลับบ้านกลับเมืองไทยมาต้องแห่นะ
3: แกเข้าใจป้าว่าเอานี้พูดตรงๆนะไม่ได้แบบเข้าข้างประเทศตัวเองแต่อย่างใดนะซึ่งยังไม่เห็นคู่แข่งที่ดูต้องกลัวเลยอะสำหรับนี่ๆ
1: you never know
3: I know it
1: you never know
3: ใครอนุญาตคะ
1: you never know
3: อนุญาตก็ได้ค่ะนะเอาเป็นว่าเชียร์ใจให้น้อง
1: แต่พี่มั่นใจเลยว่าในอนาคตไม่นานนี้นะต้องมีกีตาร์รุ่นเน่เท่าผมมาขาย
2: หรอ
1: แน
2: ่
1: นอนแน่นอนเนเน่ซิกเนเจอร
2: ์แล้วก็ต้องมีแฮปปี้สเนเน
3: ่โอ้ยสลิปน็อตว่ะมีคนเชียร์สลิปน็อตสลิปน็อตก็โหดอยู่นะเออโซเชียลเรียลกับเขียวหวานต้องพูดทุกวันออกไปทำไมอ่ะ I am the media marketing
1: I am the owner
3: I am the owner ถ้าไม่โปรโมทเองเราจะไปเอาเงินจ้างใครมาโปรโมทแล้วเราไม่มีเงิน
1: ไม่มีเหมือนกัน
3: ใช่
1: เอ้าไม่มีตังเหมือนกันเนี่ย
3: ไม่มีเหมือนกัน
1: เออคงไม่มี
3: ช็อตอยู่เดือนชนเดือน
1: อ่ะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าลิซ่าคอนเฟิร์มคัมแบ็กนะครับ Press Play EP ประเดิมซิงเกิลอ่านว่าอ่านสิ
3: สวัสดีค่ะ
1: 3กันยายนนี้นะครับผมชื่อน่ารักอ่ะ
3: ชื่อน่ารักมาก
1: เนาะเขาบอกว่าแฟนๆทั่วโลกจะได้ฟังซิงเกิลแรกอย่างสวัสดีค่ะในวันที่3กันยายนนี้ก็ต้องก็แน่นอนอ่ะก็ต้องเป็นมีพี่ว่าไทยผสมอังกฤษผสมเกาหลี
3: น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่เราแบบได้เห็นน้องเอาภาษาไทยมาตั้งเป็นชื่อเพลงเลยป่ะเพราะปกติก็จะแบบเป็นอังกฤษเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่นี้เป็นแบบปกแต่ว่าลิซ่าเคยพูดไทยหรืออะไรในประเทศในเพลงยังวะไม่มีมีแต่คำว่าแบงคอกซีรีส์เฉยๆภาษาอังกฤษยังไม่มีคำภาษาไทยเลยมีแต่ญี่ปุ่นให้แต่นี่คือสวัสดีค่ะนี่คิดว่าคำว่าสวัสดีค่ะจะไวรัลทั่วโลก
1: ใช่เฮ้ยแต่มันเจ๋งมากนะคือเขาหยิบเอาความเป็นตัวตนของคนความเป็นไทยอ่ะสวยงามมากเลยนะPress Play นะครับจะถูกวางให้เป็นโปรเจกต์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมส่วนตัวของเธอมากขึ้นตั้งแต่การเติบโตในไทยไปจนถึงการก้าวขึ้นไปสู่เป็นระดับโลกนั่นเองอันนี้อยากฟัง
2: แล้วก็สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือสะกดต่างไปจากที่เราแบบคุ้นเคยเนาะอันนี้สะกดแบบ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ DIKA
1: ปกติสวัสดีค่ะต้อง DEE นี
2: ่ปกติก็ SAWASS สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่สวัสดีค่ะอันนี้เขาอาจจะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เอาเป็นว่ารอฟังแล้วกันได้ข่าวว่าเหมือนแบบซิกเนเจอร์เพลงนี้คือตุกตุกด้วย
2: หรอ
3: เห็นมาแล้ว
2: เห็นจากไหนอ
3: ่
2: ะ
3: เอ้าแกฉันก็อยู่ในกลุ่มบงกลุ่ม
1: บิงเขาเป็นใคร
2: เขาเป็นบิง
1: เขาเป็นคุณมาตอง
3: ฉันเป็นคนจ่ายเน็ตรายเดือนจ้ะพีเคมันไม่ได้ยากเลยมันแค่มีอินเทอร์เน็ต เธอ
1: ฉันก็จ่ายเดือนละเดือน
3: ใช่แต่ทำไมเธอไม่รู้เพราะเธอเข้าไม่ถึงไงเพราะว่าเธอยังคงเสพอะไรอยู่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารอยู
1: ่
3: เพราะเธอยังอยู่ในวังวนนั้นพี่เคฉันบอกให้เธอเติบโตฉันบอกให้เธอความเป็นสู่โลกโซเชียล
1: คือต้องเข้าใจว่าพี่ขอโทษที่ไม่ได้ตามไม่ได้
3: ใช่ไง
1: เพราะพี่ตอนนี้กำลังดูเรื่องทรัมป์
3: คนอย่าง
1: เธอทะเลาะกับแคนาดาอยู่ตอนนี
3: ้คนอย่างเธอคือคนที่เชื่อข่าวเฟกนิวคนอย่างเธอคือคนที่เชื่อว่าถ้าเอาเหรียญเข้าไปในโค้กแล้วมันจะละลายเธอเชื่อแบบนั้น
1: แน่เป็นไรอ่ะ
3: เมนิเฟสต์อ่อนแน่เมนิเฟสต์อ่อน
2: รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ท่ามกลางไงอยู่ตรงกลางระหว่างสองสมรภูม
3: ิก็ยังมาอยู่ข้างฉันสิจะได้สองลุมหนึ่งเท่ๆเก๋ๆฟิว
2: ๆไม่เอาฉันอยู่ตรงกลางดีแล้ว
1: แต่โอเคนิดหนึ่งก็แล้วกันนะตอนนี้ที่เป็นห่วงเนี่ยทำทะเลาะกับแคนาดาอยู่เนี่ยเรื่องภาษี
2: อ
1: ่ะแล้วแคนาดาไม่แคนาดาก็คือสู้เต็มที่เลยคุณชาร์จภาษีมา 100% ใช่ไหมเราชาร์จภาษีคืน 100%
2: แต่แคนาดาเอาเอ้ยแต่ว่าอเมริกาแบบไอ้นี่เอาจริงเปล่า
1: เอาอะไร
2: ฮะ
1: ทะเลาะกันอยู่เนี่ยทะเลาะกันเดือดเลย
2: รู้หมายถึงว่าเรื่องภาษีอ่ะก่อนหน้านั้นทำก็แง่มๆหลายๆประเทศจะกี่เปอร์เซ็นต์20 30สุดท้ายก็เอ๊ะเจรจาไกลเกลี่ยกันได
1: ้นั่นแหละอ่ะอัปเดตให้ฟังแค่นี้
3: อยากรู้ว่าใน1ปีๆนึงอ่ะอเมริกาเขาทะเลาะกับใครเป็นกี่ครั้งหรือว่าจำไม่ได้
1: ใช้คำว่าทรัมป์เดี๋ยวใช้คำ
3: นั้นแหละเออเขาทะเลาะคนเยอะมาก
1: เนาะทะเลาะกันแม่งทั่วโลกเลยอ่ะ
2: แต่ว่าเรามาพักจิตพักใจกับคาเฟ่กันบ้างดีกว่าค
1: ่
2: ะJem House Character Cafe แห่งแรกของ Jem MTV ก็เปิดแล้วนะคะ อย่างเป็นทางการชั้น2
3: ที่ตึกนี้เหรอ
2: ใช่
1: เหรอ
2: ชั้นที่เราเปลี่ยนลิฟต์นั่นแหละชั้น2
1: ตรงไหนอ่ะ
3: เปลี่ยนลิฟต์ทำไมอ่ะ
2: ชั้นที่เราเปลี่ยนลิฟต์ไงไอ้ตรงที่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนร้องเพลงเก่าอ่ะ
3: อ๋อแกเราทำใหญ่มาก
2: น่ารักมาก
4: ข้างหน้ามันจะมีบันไดเดิน
3: เฮ้ยหรือว่าตอนเนี้ยชั้นพาเซอร์เวเลนไปดูที่คาเฟ่ก่อนไหม
2: เขาอาจจะไปมาแล้ว
3: ไปอีกได้ไหม
2: ก็คือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะให้แบบแฟนๆกับศิลปินได้เชื่อมโยงการผ่านโลกของน้องๆมัสคอตแก๊งหลานๆนะคะคอนเซปต์ A Place Full of Flavor and Fun ก็มีทั้งคาเฟ่มีทั้งเมอร์สแล้วก็กิจกรรมต่างๆโดยมีพี่ถาสถาพรนะคะพร้อมด้วยตัวแทนนักแสดงเช่นตูต้นตะวันเลิฟสกายวงรวีนานีเพิร์ทซีร่วมเปิดบ้านต้อนรับซึ่งภายในเจมเฮาส์เนี่ยก็จะเหมือนแบบบรรยากาศเป็นบ้านของเหล่ามัสคอตของ JMTVก็จะมีคาแรคเตอร์เรื่องราวรายละเอียดต่างๆมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่นะคะที่สร้างสรรค์โดยเชฟพลอยถาติการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น2ก็หยิบเอาคาแรคเตอร์ของมาสคอตนี่แหละมาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์รสชาติเลือกใช้วัตถุดิบแล้วก็สีจากธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ยังมีเมนูเอ็กซ์คลูซีฟที่หาทานได้เฉพาะที่ร้านนะคะรวมไปถึง JMTV Merchandise แล้วก็ของสะสมดีไซน์พิเศษให้แฟนๆได้เลือกช็อปกันด้วยสำหรับใครที่อยากมานะคะก็เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วคือเมื่อวานนี้นะคะที่ชั้น2ตึกแกรมมี่ของเราเนี่ยแหละโดยเขาเปิดให้บริการผ่านระบบ Reservation เท่านั้นยังไม่ได้รองรับลูกค้าแบบ Walkยังไม่รองรับแบบ walk-in นะส่วนใครที่ต้องการซื้อเมอร์ชานดายส์นะคะที่ JMM Shop at JM House เนี่ยสามารถรับบัตร visitor ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตรงล็อบบี้ในช่วงวันที่25คือเมื่อวานถึง28สิงหาคมก็คือศุกร์นี้นะคะเปิดให้บริการ 11:00 น.จนถึง 3:00 น.แต่ว่าตั้งแต่29สิงหาคมเป็นต้นไปจะเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 3:00
3: น. 9:00 น.เช้าเปิด 9:00 น.คือเลิศเปิด 9:00 น.คือเลิศ
1: อันนี้ต้องยินดีด้วยแชร์ยินดีกับ DJ เจมของเราด้วยนะครับซึ่งสามารถ
2: ไม่ใช่ค่ะอันน
3: ั้
2: น
3: มันไม่ใช่
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: ทําเนาะอันนี้ของ Jem TV จองคิวล่วงหน้าได้ทาง jemhouse.com นะคะซึ่งก็เห็นแฟนๆเนี่ยมารอแบบเต็มแล้วอ่ะ
3: อยากไปแต่ว่าแบบต้องไปกับแบบนักแสดงในตึกเจมด้วยไงมันถึงสนุกอย่างงี้เขามีเวทีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะเว้ยในคาเฟ่
1: มีสิ
3: มีแบบ
1: มีนี่
2: แล้วน้องมาสคอตน่ารักมากฉันเห็นแบบเอาจริงตอนเนี้ยหน้าตึกแกรมมี่ของเราอ่ะก็มีแบบว่าเหมือนเป็นซุ้มน้องมาสคอตยืนอยู่น้อง
1: ใช่วะมาดูกันละกัน
3: อันนี้ข้างหลังคืออะไรโปก้าป่ะโปก้าซังใช
2: ่มีหลายในหลังน่าจะมาครบเลยล่ะ
3: ใช่แกเฮ้ยดีอ่ะดีเพราะเชื่อได้ป่ะอะไรหรือป่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนๆที่มารอศิลปินบ้านเรา
1: อย่างเช้าวันนี้
3: จะได้ไม่ต้องมานั่งรอตรงขอบบันไดแล้วไปรอที่คาเฟ่ไปเลย
1: อย่างเช้าวันนี
3: ้มีมารอป่ะ
1: มารอซัฟเฟอร์เพียบเลยข้างล่างอ่ะ
3: ใช่ไหมมีหรอมีมารอไปรอที่คาเฟ่เลยรับบัตรคิวโค้ดดีเจนักสกอร์มาตูมก่อน
4: ขายโค้ด
1: เดี๋ยวที่เขาเปิดเขาบอกยังไม่เปิดให้เข้าไอ้นี่
3: ก็เอ้ารับบัตรกลับมาตุ้มก่อนไงแล้ววันเปิดค่อย
2: เข้าบัตรอะไรเอ่ยบัตร
3: มิฉาไงมิฉาเอามาโอนไงเอามาหมุนไงเอามาหมุนไง
2: ไปนี่
3: ใครที่จองเข้าเจมคาเฟ่นะครับมีส่วนลดนะครับผมคูปองส่วนลด50บาทตลาดอ้ำๆนะครับก็ไม่เกี่ยว
2: ไปที่ jmhouse.com ค่ะ
3: ใช่อันนี้คือย้ำนะว่าไม่มี walk in อย่างที่แนนบอกยังไม่มี walk in jm house เนี่ยยังคงจะต้องเป็นระบบลงทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปที่ gemmhouse นะครับ .com ได้เลย jmhouse.com
1: มาอีกสักหนึ่งข่าวกันแล้วกันนะครับพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะในแกรมมี่เนี่ยพี่เบิร์ดธงชัยย้อนสมัยแบบตอนเป็นพนักงานธนาคารมีใครรู้บ้างว่าพี่เบิร์ดเคยเป็นพนักงานธนาคาร
2: เขารู้กันทุกคน
3: ใช่ใครๆก็รู
1: ้เดี๋ยวก่อนนะที่อย่างเงี้ยรู้อารันมิสมอริสันเป็นใครแกไม่รู
2: ้บ้า
3: ขอโทษนะ
2: คือแบบ
3: ขอโทษนะ
2: ที่สุดอะของไทย
3: ฉันทำงานอยู่ภายใต้อานัทและบารมีของคุณธงชัยแม็กอินไตที
1: ่ตึกนี้
3: เขาอยู่ข้างบนฉันนี่เพราะฉะนั้นแล้วฉันจะไม่รู้จักใครนอกจากคุณเบิร์ดเท่านั้น
1: ก็บอกว่าย้อนวันจุดเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งไม่พูดธนาคารแล้วกันนะสาขาธนบุรีท่าพระด้วยล่าสุดนะครับพี่นกน้อยผู้จัดการส่วนตัวพี่เบิร์ดเนี่ยออกมาโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวสุดประทับใจผ่าน IG ส่วนตัวนะเล่าถึงโมเมนต์ที่พี่เบิร์ดเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางผ่านไปแถวท่าพระฝั่งธนบุรีแล้วก็เอ่ยปากถามถึงที่ทำงานแห่งแรกในชีวิต
3: โอ้ยน่ารักอ่ะ
1: น่ารักเน
3: า
1: ะ
3: น่ารักจัง
1: ภาพของพี่เบิร์ดที่ยืนอยู่หน้าธนาคารสีเขียวสาขาเดิมในอดีตเนี่ยพร้อมกับความทรงจำที่หวนกลับมานะครับแม้การเวลาจะผ่านไปนานแล้วนะและตึกราบ้านช่องจะเปลี่ยนมากขนาดไหนแต่ความรู้สึกและประสบการณ์จากวันแรกที่เริ่มต้นทำงานในฐานะพนักงานกินเงินเดือนยังคงเป็นรากฐานสำคัญนะครับที่หล่อหล่อให้พี่เบิร์ดกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราในวันนี้นั่นเอง
3: น้องยังคงเป็นแบบที่สุดของที่สุดซุปตาของซุปตาอยู่ทุกวันนี
1: ้พ่อตุ้มเคยไปป่ะแบบที่ทำงานที่แรกเลยแบบกลับไปเยี่ยมอ่ะเคยไหม
3: ก็เคยแหละแต่มันก็มีคนไปทำแทนหนูเขาก็ไล่หนูออกมา
2: ที่ไหนเยอรมันปะ
3: ไม่ใช่ walking ฮะอะไรนะ บาถ้าที่ทำงานที่แรกในไทยคือต่างจังหวัด
1: ที่ไหน
3: จันทบุรี
1: ที่ไหน
3: หนูอายอะเดี๋ยวคนแซวอะฉันเคยเป็น
2: ไม่ต้องอายหรอก
3: ฉันเคยเป็น
1: เป็นอะไร
3: พ่อขาคัดเม็ดพลอย
1: หรอ
4: เม็ดพลอยเลยนะพี่ตู
3: คือที่จันทบุรีอ่ะเขาจะเป็นส่งออกพวกอย่างอัญมณีแล้วตูก็จะเอาพลอยแบบพลอยเผาอะพลอยเผาพลอยดิบเงี้ยมาแล้วก็ต้องมานั่งคัดสีสีอ่อนอยู่ฝั่งนี้สีเข้มอยู่ฝั่งนี
1: ้
3: ฉันเคยทำนี้มา
1: เห็นไหมเป็นความ
3: ทำได้ตั้ง1อาทิตย์แน
1: ่เท่าไหร่นะ
3: 1 week
1: แล้วอาทิตย์ต่อไปอ่ะ
3: ลาออกขโมยพลอยเข้ามาด้วย
1: อ่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกับ
3: ซัมเมอร์เรน
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
4: เอาละครับ28นาทีก่อน10โมงเช้านั่งอยู่เคียงข้างพวกเราแล้วเขาคือซาเบเล
5: ่สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ
5: คือถ้าเกิดเปรียบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแบบอาหารไทยวัฒนธรรมไทยสังคีไทยที่มันเป็นอะไรที่มันระดับโลกแล้วเนี่ยฉันยกให้ความขาวตีความหล่อใสหนุ่มไทยแท็กตรงนี้เซอร์เบเรนคือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยตอนนี้
7: คือเซอร์เบเรนนั่งข้างนั่งข้างพี่พีเคคือเอากันไม่ลงกินกันไม่ลง
4: โหฮ่
8: าเฮ้ยโหแน่นมากเลยวะวันนี
7: ้กินกันไม่ลงนี่แบบก็คือไม่กิน
5: อย่ากินต้องบอกก่อนว่า
8: ชอบ
5: เราอ่านออกเสียงถูกไหม sovereign
8: ใช่คร
9: ับ sovereign
8: แปลว่าอะไร sovereign
9: sovereign มันมาจากชื่อจริงของผมครับชื่อจริงผมชื่อว่าศิวกร
5: SVR แล้วเราก็แบบมาย่อ
9: SIVAKYN ครับผม
7: ครับ
9: พอเราโตขึ้นเราอยากเรียกว่าตั้งชื่อให้ตัวเองแล้วกันเป็นชื่อเล่นให้ตัวเองแล้วก็เป็นทางที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราอินพอร์ตตัวเองมากขึ้นแล้วเลยไดเซ็กจากชื่อจริงนี่แหละศิวกรเราออกมาเป็น SVRN แล้วเราก็หาคำภาษาอังกฤษที่ความหมายใกล้เคียงแล้วก็เป็นความหมายที่เราอยากจะรีมายด์ตัวเองด้วยและเป็นคำว่า sovereign มาตามคำนี
5: ้แล้วทุกวันนี้เวลามีคนเรียกเขาเรียก sovereign อย่างเงี้ยหนูตะโกนเรียกอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างมันเหมือนแบบเอ้ยมันเป็น
9: ผมรู้สึกดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนชื่อที่เราตั้งเองกับเป็นเวที่เราตั้งเองแล้วก็เป็นเหมือนทางที่เหมือนเขา respect เรา
7: ครับแล้วนิยามของเราในนาม sovereign อ่ะเรานิยามว่ายังไง
9: ผมว่ามันก็คือตัวผมเองเนี่ยที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นที่เรา explore ตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเรารู้ว่า message เราอยากจะสื่ออะไรอยากจะพูดอะไรแล้วก็เราอยากให้คนฟังเขาได้รักตัวเองแบบไหนอะไร
5: โอ้ยชอบจังเลยอ่ะซึ่งต้องยอมรับนะว่าทุกคนคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วเนาะคุณเซเวเรนนะเพราะว่าจากเป็นบอยแบนด์มาวันนี้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกด้วยจากไหนฮะ
9: จากบ้านครับ
5: อ๋อจากบ้านขอบคุณมากครับ
10: อยู่ใกล้ๆจากใกล้ๆครับจากใกล้ๆครับ
5: อุตส่าห์จะส่งเขาให้จากไกลมิวสิกของ
7: ความร่วมมือของใครยังไง
9: เป็น JV ระหว่าง GMM Music กับทาง Warner ครับผมเจอกัน
5: หูดีเลยอ่ะซึ่งแน่นอนว่าศิลปในฐานะของศิลปินโซโลอาร์ติสของเซเวเรนอ่ะ
9: ครับ
5: อยากให้แฟนๆจดจำในฐานะอะไรหมายถึงว่าทั้งตัวตนทางดนตรีจุดเด่นหรือสิ่งที่แตกต่างจากภาพจำก่อนๆด้วย
9: ผมว่าถ้าเป็นโกสใกล้ๆก่อนแล้วก็คืออยากให้คนจำว่าเป็นเซเวเรนเลยครับไม่ได้มีชื่อก่อนเซเวเรนหรือว่าคนนี้มาเป็นเอเคเซเวเรนผมว่าอยากให้คนจำเป็นชื่อเดียวกับเซเวเรนเลยเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่อย่างที่บอกเราอยากมีแมสเสจที่พอเราโตขึ้นเรา explore ตัวเองมากขึ้นเรารู้ว่าmental health เราสำคัญยังไงหรือว่า feeling เราสำคัญยังไงเพลงทุกเพลงที่เราแต่งไปเราเอา feeling เรามาสื่อเพื่ออยากให้คนฟังเนี่ย reflect ว่าผมเกิดขึ้นอย่างนี้กับผมนะถ้าเกิดคุณรู้สึกเหมือนกันคุณก็ลอง reflect กับตัวเองดูเผื่อที่คุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพื่อที่คุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่าง
5: เ
9: ง
5: ี้
9: ยคร
5: ับ
9: ผม
5: ไม่คุ้นหล่อจังวะ
7: หล่อทั้งความคิดหล่อทั้งแบบว่าเสียงร้อง
5: จากเด็กที่สัมภาษณ์ในวันนั้นคนละคนเลยอ่ะนี่คือ sovereign แล้วอ่ะ
7: ซึ่งปล่อยมาแล้ว2เพลงก็คือ Why กับ Overhaul
9: ใช่ครับผม
7: Why นี่คือเป็นเพลงช้า
9: Why เป็นเพลงช้าที่เราปล่อยมาเป็น anonymous ก่อนครับแล้วก็ message ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราตอนนั้นเรารู้สึกแบบมนุษย์คนเราเวลาเกิดความรู้สึกเราจะชอบนึกถึงสิ่งไม่ดีก่อน
5: ถูกต้อง
9: ใช่เวลาผมก็เลยเอาความรู้สึกนั้นมาคุยกับทีมว่าพี่ผมมีความรู้สึกนี้ครับว่าทำไมเวลาที่เราคิดถึงอะไรบางอย่างเราจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีก่อนสิ่งที่ดีเสมอ
5: จริงถูกต้อง
9: บางอย่างเราจะอยากคิดถึงสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งนี้ที่มันเข้ามาในหัวก่อนอยู่แล้วมันเลยเป็นคำแทนว่า why am I still feeling you นี่ไม่ได้เปรียบเหมือนกับเธออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันคือความคิดนึงที่มันติดกับเราตลอด
7: คือไม่ได้ต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไป
9: ใช่คือเราอยากสื่อเป็น universal แล้วก็เราได้ทีมทางพี่แม็ก The Darkest Romance ครับเขาก็เลยตีความว่าถ้าเกิดเราเปรียบความคิดที่เป็นเธอคนเลยอาจจะไม่จำเป็นต้องโดนกรอบ ที่ผมอยากสื่อเป็นตัวตั้งตีแต่ว่าเขาไปลิงก์กับเรื่องของตัวเองได้ด้วย
7: เขาก็อาจจะรีเลย์
9: ได้มากขึ้นได้
7: ม
9: าก ขึ้
8: นเลยที่มาของวายแล้วมาที่โอเวอร์โฮปสิเขาบอกว่าตอนนี้ 2.5 ล้านวิวแล
9: ้
8: ว
9: โอ้ขอบคุณมากครับ
6: ว้าวเป็นไงบ้าง
7: โอเวอร์โฮปนี่เป็นพูดถึงเรื่องอะไรคะ
9: โอเวอร์โฮปมันคือเกี่ยวกับเรื่องความหวังที่มันมากเกินไปครับ
6: หวังสูงอย่าหวังสูงหน่อยเลย
7: เราเขียนเองเลยป่ะเพลงน
9: ี้เป็นเขียนเองครับผม
7: เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
9: เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับ
6: สุดยอดมาก
9: อ่ะทีนี้เพลงที่อยากจะสื่อเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอกันหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมพอเรามีความคาดหวังมากเกินไปจนเราโอเวอร์โดสมันเหมือนเราเทคบางอย่างมากเกินไปอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราคิดที่มันไม่เป็นจริงมากกว่าความเป็นจริงทำใหมันทำร้ายเราเอง
7: มันซัฟเฟอร์เน
6: า
7: ะ
6: แล้วมันจะกลายเป็นรับความจริงไม่ได้ไปด้วยเพราะมันโอเวอร์ไปแล้วโอเวอร์โฮปไปแล้ว
8: ซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดไปแสดงตัวแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองนอกก็เปิดมาก็โอเวอร์โฮปก่อนเลย
9: แล้วแต่สเกลครับคือตั้งใจทำเพลงนี้ว่าอยากให้มันเป็นเพลงเปิดได้ด้วยอยากมันปิดได้ด้วยอะไรอย่าง
7: น
9: ี้ครับ
7: ซึ่งมันเหมือนแบบมีพลังมากเลยนะเพลงนี้เพราะว่าพี่แอนรู้สึกว่ามันเหมือนค่อยๆไล่ระดับอารมณ
9: ์อ๋อใช่จะไม่ได้นะมีเพลงอะไรอย่างน
7: ี้แม้กระทั่งตัว MV เองก็มีเรื่องราวที่เฮ้ยคุณแสดงแบบเหมือนทุ่มทั้งตัวเลย
9: ขอบคุณครับ
6: ภาพสวยมากด้วยนะ MV อ่ะ
9: ยกเครดิตให้ทีมนะครับพี่ทีมคำขวัญครับ
6: เก่งมากสวยมากจริง
7: มันคือยังไงเหมือนเราติดอยู่กับอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยหรอ
9: ใช่เป็นคือด้วยความที่ MV นี้เราคุยกับทำพี่พวงกับว่าเพลงนี้มองว่าเป็นซีนิมาติกครับพี่ว่าเพลงเราทำเป็นแนวซีนิมาติกมากอยากให้เล่าภาพแบบลองเป็นแบบอีกแบบนึงเป็นทางเวสเทิร์นมากขึ้น
7: ครับ
9: เราลองหาซิมโบลิซึมบางอย่างที่เป็นตัวแทนความหวังเช่นใน MV นี้ก็จะเป็นน้ำสีฟ้าที่ทุกคนเห็นกันเป็นการเทน้ำสีฟ้าจะเป็นน้ำเกลือสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวผมจะเป็นการใส่สูทสีแดงทั้งเรื่องเลยก็เริ่มเหมือนเป็นคอนทราสต์กัน
6: ทุกอย่างมันมีแบบมีนิ่งของมัน
9: ใช่แล้วก็แบบถ้าเกิด environment ถ้าเกิดเห็นทุกคนดูก็จะทุกอย่างจะออกโทนฟ้าหมดโทนคูลหมดแต่ตัวผมจะเป็นโทนฮอตหรือโทนแดงคนเดียวอะไรอย่าง
6: น
9: ี้ครับ
6: ใช่แต่พี่มองว่าในมุมโปรดักชันและทรานซิชันของซีนอ่ะมันเหมือนบอกด้วยนะแบบเราโดนฉุดลากไปตรงนี้ขึ้นมาตรงนั้นมันพอดูแล้วมันรู้สึกแบบมันอินไปกับคำว่าโอเวอร์โฮปไปเลยกับเพลงนี
9: ้
6: ถือว่าตีโจทย์ได้ดีแล้วก็คำว่าโอเวอร์โดสออนโฮปหรือว่าหวังเกินขนาดเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆอะไรถึงเลือกหยิบเรื่องเหล่านี้มาเล่าผ่านเพลง
9: คือด้วยความที่เราไม่ได้อยากเราไม่สามารถเป็นไลฟ์โค้ชให้ใครได้แค่เราเป็นอาร์ติสต์คนนึงที่อยากจะรีเฟล็กความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นผ่านเสียงเพลงอย่างที่บอกว่าเผื่อคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกันสามารถรีเฟล็กกับตัวเขาเองได้แล้วก็ผมว่าการที่เราจะเริ่มต้นรักตัวเองได้เราต้องรู้ก่อนว่าเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกเดียวกับผมแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในสเต็ปที่เขาได้เริ่มต้นการมองเห็นตัวเองมากขึ้นแล้ว
7: แล้วในฐานะที่เราอ่ะถ่ายทอดเรื่องราวนี้อ่ะพี่แนนว่าการที่เราทำเพลงออกมาได้แปลว่าเราต้องตกผลึกสิ่งนี้แล้วสมมุติว่ามันมีคนที่เขาฟังแล้วเขารีเลทในมุมที่ว่าเขาอาจจะเคยโอเวอร์โดสออนโฮปเหมือนเรามันต้องดีลยังไงคะ
9: ผมบอกเป็นแบบทางแก้ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทางแก้แต่ละคนไม่เหมือนกัน
6: ถูกต้องปัญหาที่เขาเจอมันไม่เหมือนกัน
9: ใช่ความหวังแต่ละคนที่เจอก็ไม่เหมือนกันมากน้อยต่างกันลิมิตแต่ละคนมันต่างกันแค่ผมเป็นคนที่ตกผลึกได้แล้วเราเอ็กซ์เพรสมันผ่านเสียงเพลงเพราะว่าผมมองว่าเสียงเพลงหรือว่าอาร์ตฟอร์มนี่มันคือหนึ่งในเทอราพีของผมผมว่าการเอ็กซ์เพรสของแต่ละคนก็จะต่างกันของผมเป็นฟันเพลงครับ
7: แต่ว่าสำหรับเราก็คือเราดีลด้วยการที่เราใช้ศิลปะเข้ามาช่วย
9: ใช้ศิลปะช่วยกับการมีดิเทตช่วยด้วยอะไรอย่าง
6: น
9: ี้ครับ
6: หนูมีดิเทตด้วยอ่ะไม่น่าเชื่ออ
8: ย่างเงี้ยอะไรยากสุดพี่อยากรู้แต่งเพลงร้องเพลงหรือเปอร์ฟอร์แมนซ
9: ์ผมว่ายากคนละแบบทุกอย่างเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เก่งสักอย่างเพราะฉะนั้นเรามาแบบว่าต้องคอยมาพัฒนาในแต่ละเรื่องให้ดีที่สุดผมเลยเป็นคนที่กดดันตัวเองด้วยกับมีความหวังตัวเองมากอะไรอย่างนี้ด้วยครับ
7: ได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมมีคอมเมนต์อินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันเน
9: า
7: ะ
9: ใช่ใน MV ผมแบบดีใจมากที่มีคนที่มาเห็นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งอินเตอร์แฟนหรือว่าคนไทยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบเราฟูลฟิลมากที่บางอย่างเขาก็เอ็กซ์เพลนในแบบที่เจอความรู้สึกนี้เหมือนกันขอบคุณที่ทำเพลงมาแล้วก็เพลงไดนามิกมีดีเทลที่ทำให้เขาตื่นเต้นได้ตลอดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกดีมากครับ
6: คือหลายๆคนน่ะอาจจะแบบฟังน้องตามน้องมาแล้วมาชอบเพลงนี้จริงๆตุ้มชอบเพลงนี้เพราะว่าตุ้มก็ตามมาจากเวทีนางงามเนาะ เพราะว่าน้องก็ใช้เพลงนี้ ในบนเวที Miss Universe Thailand ล่าสุดแล้วไวรัลมากๆด้วย
8: จริงๆว่า
6: ใช่
8: ถามจริงมีสมาธิมั้ย
9: คือจริงๆแล้วความที่เวลาซ้อมผมเวลาเตรียมตัวค่อนข้างจะกระชั้นชิดมากเพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสกับโชว์มากๆเลยเพราะว่าโอเวอร์โฮปเนี่ยอย่างที่บอกว่า เพลงนี้คือแต่งมาสำหรับผมใช่ไหมครับที่อย่าง Express แต่ว่า Miss Universe มันเป็นเวทีประกวดที่ใหญ่มากแล้วก็เรากับทีมเห็นว่าเราอยากจะ redefine Overhope จากที่เป็นเพลงของผมอยากเปลี่ยนว่าเพลงนี้คือเพลงของทุกคนความหวังไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเสมอไปแต่ว่าคนที่กล้าหวังแล้วก็กล้า overcome อะไรบางอย่างจนถึงณจุดๆเนี่ยคุณคือผู้ชนะแล้วในค่ำคืนนี
6: ้ซึ่งมันเหมาะกับการประกวดด้วยนะเพราะว่าการที่เรามีความหวังไว้สูงมันทำให้เราตั้งใจทำออกมาได้ดีแต่สิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากๆคือ line dance บนเวที ท่าเต้นของแบบ Sovereign ต้องบอกกันว่า performance ทั้งการร้องการเต้น Sovereign ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องผ่าน body movement มากแค่ไหน
9: ขอบคุณครับคือผมมองว่าดนตรีเสียงร้องคืออาร์ตฟอร์มที่เราจะเอ็กเพรสใช่ไหมครับท่าเต้นก็เหมือนกันท่าทางเหมือนกันผมรู้สึกว่าร่างกายมนุษย์หรือว่าการเอ็กเพรสชั่นมันไม่ได้ลิมิตด้วยแค่เสียงการเต้นมูฟเมนต์มันก็บอกฟีลลิ่งบางอย่างได้เพราะฉะนั้นในการเปอร์ฟอร์มผมจะใส่ท่าเต้นไปเป็นการเอ็กเพรสชั่นด้วยที่บอกว่าบางทีเราไม่ต้องร้องเลยเราแค่เต้นอย่างเดียวให้คนรู้สึกเต้นให้คนดูแล้วก็ทำเป็นฟอร์เมชั่นกับทางทีมแดนเซอร์อะไรอย่างนี้ครับผมให้เขารู้สึกก็ยกเครดิตให้ทางฮาเลมเชคด้วยครับที่ดีไซน์
6: อ๋อฮาเลมเชคใช่ไหมก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงโหดจัง
8: เก่งมากๆเก่งมากทำดีมากๆเลยเอาอย่างนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า
6: พักทำไมอยากคุย
8: ก็เขายกเขาบอกไปแล้วว่าต้องเข้าโฆษณาก่อน
7: พักหายใจไงตอนนี้ใจมันเต้นเร็ว
6: โอเวอร์โฮปเลยเนี่ยตอนเนี้ย
8: กั้นหายใจไป3 2 1
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคาต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
8: Ladies and Gentlemen This is Sovereign
9: หนึ่งในร้อย
10: อีสอบเลนอีสอบเลนเขาหมายถึงอีสอบ
11: ไม่ใช่ฉันหรอก
10: อ๋อบเลนไง
12: ไปเดี๋ยวพี่เดิน Bright from the star shine bright like a diamond night Champion are you my fly with the shoes on What above and no one's above
11: ฉันไปหนังไงเราฉันไปหนังไงครับผมไม่คือต้องยอมรับว่าไวรัลมากจริงๆกับการโชว์ของ Sovereign บนเวที Miss Universe เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งเพลงของน้องเอง Overhope หรือเพลง1ใน100เวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่คือทำไมอยู่ๆถึงแบบมีเพลงนี้เพราะว่าตอนนี้ต่างชาติกลายเป็นชอบเพลงนี้มากเพราะปกติเราจะฟังแต่เวอร์ชันไทยไงแต่อันนี้คือภาษาอังกฤษเลย
12: ได้รับเป็นเกียรติมากที่เขาให้เป็นกลับมาร้อง1ใน100ที่เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกด้วย
9: แล้
12: ว
9: ก็เหมือนเ
12: ขา rearrange เพลงที่แบบว่าให้เข้ากับตัวผมมากๆด้วยนี่เขาแบบว่าเพิ่มท่อนแรปเพิ่มท่อนดนตรีแทร็ปมาให
9: ้
12: แล้วก็แบบว่าให้เราแต่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วก
13: ็ดีมาก
10: แต่ว่าน้องต้องแต่งท่อนแรปเองเหรอ
12: ใช่ๆครับ
9: โอ้
12: แต่กดดันมากเพราะว่าด้วยความ
9: มีเวลาเหรอลูก
12: ไม่มีครับผม
9: มันเหมือนเวลาซ้อมก็ไม่ค่อยจะมีไปแต่งอีก
12: ผมแต่งแรปก่อนไปฟิตติ้งครับเนี่ยมันแต่งอยู่ในรถคร
9: ับ
12: แต่ว่าเรา
9: อีกไง
12: แต่ฟิลมันชัดเพราะว่าเพลงนี้มันคือการชื่นชมคือ100ใช่ไหมฮะแล้วก็เราแต่งแรปมันประมาณว่าแบบว่าคุณชานอยู่แล้วไม่ว่าจะคุณอะไรก็ตามความมั่นใจของคุณอะไรอย่างเง
9: ี้
12: ย
9: แล้วมันรู้สึกสวยอะตอนเดินออกมาทุกคนรู้สึกตัวเองสวยไปด้วยพอสบอรินร้อง1ใน100เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
13: แล้วเมื่อกี้ช่วงโฆษณาน่ะมีโอกาสพูดถึงที่พี่นวัดด้วยเมื่อกี้อยากจะบอกกับพี่นวัดนะครับ
9: ตูจะบอกพี่นวัดว่าดูออกนะคะบอสดูออกนะคะว่าชอบเซเวเรนขนาดไหนเนาะมีการไล่นางงามทุกคนลงไปแล้วถ่ายกับเซเวเรน2คนบนเวทีเห็นอยู่นะคะบอส
13: บ้าไม่มีเขามีคนแบบนั้น
9: ใช่แสดงว่าปานวัดน่าจะชอบแบบการแสดงของเซเวเรนบนเวทีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนถอยไปขอถ่ายรูปกับเซเวเรนหน่อยน่ารักเป็นภาพที่น่ารักมากคนแชร์กันเยอะมากก็
10: ใครจะไม่ชอบเน
9: า
10: ะ
9: ใช่ถือว่าไปอีกหนึ่งแบบตกแฟนอินเตอร์แฟนได้เยอะมากๆเพราะตอนนี้ถ้าเกิดไปดูในคลิปต่างๆในออนไลน์ตอนนี้คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหมดเลยมีอะไรอยากจะบอกอินเตอร์แฟนไหมฮะที่เขาแบบตามมาจากแบบหลากหลายที่เลยตอนนี
12: ้ Thank you very very much for you know liking me and it's my first time performing at that huge stage and Nignaroy is like one of the heart songs that I really put my effort in and our team put effort in and I hope you guys like it very much. Thank you for liking me and I will do my best in the future to make you guys proud.
9: Oh!
14: And this is a sovereign.
13: Performance ก็ดีหล่อก็หล่ออังกฤษก็ดี
10: All rounder
13: จริงอันนี้จริงอันนี้จริง
10: แล้วกระแสตอบรับในเพลง Overhope มันดีขนาดนี้การที่เราจะแบบปล่อยเพลงต่อไปกดดันมากไหมคะ
9: กดดันสิ
13: เขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์เมื่อวานนี้กับ One Piece
12: ต้องบอกว่ากดดันทุกเพลงแล้วกันกดดันทุกเพลงเพราะว่าด้วยความที่เราทำอัลบั้มแล้วอะฟูลอัลบั้มของเราจะเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เรื่องมากกว่าดีเทลนิดนึงครับแล้วพอมันเป็นเรา 100% เราเลยอยากจะคราฟดนตรีโซนิคลี่แล้วก็ซาวบางอย่างที่เราอยากจะสื่อให้มันเข้ากับเมนเมสเซจของเพลงเลย
10: ครับซึ่ง3กันยายนนี้เราจะได้ฟังวันพี
13: ซวันพีซครับวันพีซเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
12: วันพีซเป็นเพลงที่เกี่ยวกับฟีลลิ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักละกันถ้าเกิดมองในแง่แบบว่าเนื้อเพลงจริงๆมันคือการที่เรารักใครสักคนแต่ว่าในโลกนี้มันไม่ได้เหมาะกับเราเลยอยากจะถ้าเกิดจักรวาลคู่ขนานมีจริงเราจะอยากหาเธอในจักรวาลคู่ขนานอะไรอย่าง
9: น
12: ี้ครับผม
9: โอ้ยเขาจีบ
10: มันเหมือนฮะเธอไหวปะเนี่ยต้องเติมเลือดไหมกินเลือดต่ำหรือเปล่า
9: ออกจากโรงพยาบาล
13: นี่เฮ้ยเพื่อนออกจากโรงพยาบาลจริง
9: เพื่อนมาเจอสุรินทร
15: ์ขอบคุณมากครับเป็นอะไรมาครับพี่
9: พี่เก็ดเลือดต่อมต่ำพี่แบบภูมิโตก
13: อะไรต่ำนะ
9: เก็ดเลือดต่ำ
13: ขอโทษฟังผิด
9: 1ในร้อยจริงๆ
10: ดูใส่ตาน้องดิ
15: ผมไม่ยุ่งแล้วผม
9: ทำไมเขาเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าเนี่ยจะแบบไปกันตลอดเวลานะจริงๆอ่ะมันจะมีคอมเมนต์จากแฟนๆทั้งชายและต่างชาติมีคอมเมนต์ไหนแม้ที่แบบประทับใจบ้างหรือแบบเราให้อ่านแล้วรู้สึกแบบอ๋อคุ้มละที่เหนื่อยขนาดนี้สู้มาขนาดนี
12: ้ผมว่าหลายๆคอมเมนต์เลยที่แบบว่า I just discover you thank you for making art thank you for making songs อะไรอย่างนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่เราฟูลฟิลมากตรงที่ผลงานเราหรือว่าเมสเสจที่เราอยากจะสื่อมันถูกสัมผัสได้จากหลายๆคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ performance เหมือนกันเนี่ยดูดิ Someone made a song and I kind of like it อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่าเลยแบบดีมากเขาไม่จำเป็นต้องตามเราแต่ว่าแค่ผลงานเรามันถูกสัมผัสแล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วครับ
10: คือการเป็นศิลปินแบบสมมติว่าคนชอบเราจากตัวผลงานจริงๆอ่ะพี่แนนว่ามันยิ่งทำให้รู้สึกเรามีกำลังใจ
13: จริงจริงใช่ครับแต่น่าเสียดายเพราะตอนนี้น้องเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วใช่ไหมก็เลยจะบอกว่า
9: เป็นแล้วลูกเป็นแล้ว
13: บอกว่าเวลาไม่ค่อยมีเพราะประทองกับคิมเขียนมาบอกว่าอยากให้มาจัดวันพุธแทนพี่บีเคได้ไหมเขาจะลาออกแล้ว
9: ฟังนะถ้าน้องมาจัดทุกพุธนะตุงจะมาทุกแบบมาตรงเวลาจะไม่ลาไหนเลยจะมาทำงานอย่างตั้งใจไม่เอาเงินเดือน
13: เอาละ
10: ถ้าน้องไม่มา
15: ไงผมไม่รู้เรื่อง
10: น้องไม่มา
9: ถ้าน้องไม่มาหรอตูมก็จะเอาเงินเดือนให้น้องซึ่งเงินเดือนฉันอะน้อยนิดกว่าที่เขาได้เลยนะน้อยนิดกว่าที่เขาได้เลย
10: กลับมาที่ Sovereign นะคะอยากให้ Sovereign ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ทั้งที่เขาเคยสนับสนุนเราตั้งแต่ก้าวแรกทุกๆก้าวหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักเรา
12: โอเคครับก็ตอนนี้นะครับทางผมกับทีมก็กำลังอยู่ใน process การเรียกว่า build อัลบั้มนี้ให้มันกลมกล่อมที่สุดแล้วก็อยากจะเอา message ของผมสื่อมาจากทุกๆผลงานเพลงเพราะฉะนั้นฝากทุกคนติดตามผม Sovereign ด้วยนะครับ
10: ค
12: นที่ตามมาก่อนขอบคุณมากที่ติดตามนะครับก็ใครมาถามว่าผมเป็นใครก็ Sovereign นะครับตอนนี้เป็นศิลปินที่อยากจะสื่อสารผลงานให้ทุกคนได้ฟังอย่างเต็มที่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักผมจากที่ไหนก็ตามว่าขอบคุณมากที่ติดตามผมนะครับก็หวังว่าผลงานของผมจะทำให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากขึ้นนะครับ
13: โอ้ดี
9: สุดท้ายต้องขอให้น้องฝากผลงานเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบนึงเพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเซอร์วินเวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วว่ามันกราวไปที่ขั้วหัวใจดิฉันตรงนี
12: ้โอเคครับ
13: I'm sorry how did you say how's it again
9: just only for Sovereign please
12: okay so
9: เข้าใจยัง
12: ไม่ยุ่ง
10: ครับไม่น้องลำบากใจเนี่ย
9: Go on bro
12: Okay so I'm Sovereign So the first song I released is called Why The second song is called Over Hope And this near future The third of เดือนหน้ามันชื่อเดือนว่าอะไรนะ
10: September
12: On the third of September I'm gonna release a song called One Piece So all these songs gonna be released on all streaming And in my YouTube You can spell it out S-V-R-N or Sovereign So pleaseCheck it out, and I hope you guys love yourself better. And to our paradise, see you somewhere.
13: Is One Piece.
12: รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์แต่หัวใจมันยิ่งคิดและยิ่งอับหวังในทุกๆวันว่าจะมีสองเราเคียงคู่กันในสักวัน
10: ฟังเต็มๆ3กันยายนนี้นะคะที่ช่องทางไหนนะคะ
12: YouTube Sovereign หรือว่าทุก streaming platform นะครับผม
13: ฝากด้วยนะครับและในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณกับเฮกูดี้ครับโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมที่จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางขอบคุณกับ Almond Breeze นะครับนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยายาชอบและขอบคุณด้วยกับการผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารธนาคารต้องเดลิฟนั่นเอง
9: วันนี้ต้องขอบคุณเซเรนมากๆนะครับที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้วก็มาทักทายแฟนๆชาวแฉด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆ Thank you so much for being with us พี่จะรอติดตามทุกผลงานและรอไปคอนเดียวน้องนะคร
15: ับขอบคุณมากครับ
9: เออยังไงก็มีถ้าจะให้มี
15: ขอบคุณมากคร
13: ับ ถ้าจะดังขนาดนี้เจอข้างนอกทักกันบ้างเนอะ
10: เห็นดู
15: ผมตัวเล็กตัวน้อยครับพี่ผม
9: ไม่นะล้ำขึ้นมากจากเมื่อก่อน
15: พี่กับพี่ผมแค่
13: Oh,
15: ยังอีกไกลครับยังอีกไกล
9: ความทอม
15: แ
9: ม่ทอมตัว
13: แต่ขอบคุณมากเลยแล้วจะบอกว่ายินดีด้วยอีกครั้งนึงกับเวที
15: ม
13: ิสยูนิเวิร์ส
15: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
13: คุณทำให้หน้าตาของเมืองไทยได้ดีมากขึ้นอีกขอบคุณมากนะครับ และนี่ครับคือแชร์ข่าวเช้า First Class แล้วขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้ากับแชร์ข่าวเช้า
16: First Class
9: สวัสดีครับ
17: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM Fandom Live
1: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
2: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
1: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
3: ชิปครับ
1: ใช่อันสุดท้าย
4: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
3: ไส้ดิบ
5: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
1: ได้ถือว่าถูกค่ะ
4: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
0: EF ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกมั่นใจรัฐบาลแจงพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทได้ขณะที่เอกนิติยันตอบได้ทุกคำถามผ่านแน่นอนสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
14: ศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคลี่คลายปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคลี่คลายปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
16: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อน

0: หาอะไรขณะที่นายเอกนิติพันธ์ประภาสขออภัยครับขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเราตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วซึ่งตนคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งหากเราไม่มีพระราชกำหนดจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำก่อนยืนยันว่ามั่นใจสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารในเทศกาลวันศาสตร์จีนโดยยึดหลัก3อย่าง4ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
2: หลักจำง่าย3อย่าง4ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้เจ้าและบริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย3อย่างคือ1อย่าซื้ออาหารที่ไม่มีฉลากหรือแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ควรมีฉลากภาษาไทยแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวันผลิตหรือวันหมดอายุและวิธีการเก็บรักษา2 อย่าซื้ออาหารที่เสื่อมสภาพเช่นอาหารสดที่มีสีกลิ่นหรือลักษณะผิดปกติมีร่องรอยเน่าเสียมีเชื้อรารวมถึงขนมมงคลที่มีสีฉูดฉาดผิดธรรมชาติและ3 อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อส่วน4ควรได้แก่ควรเลือกสถานที่จำหน่ายร้านค้าหรือที่จำหน่ายที่สะอาดน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน2ควรอ่านฉลากตรวจสอบข้อมูลบนฉลากให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเลขสารระบบอาหารวันหมดอายุและวิธีเก็บรักษา3ควรเลือกอาหารสดใหม่เช่นเป็ดไก่หมูอาหารทะเลผักและผลไม้ที่สดใหม่สีกลิ่นและลักษณะเป็นปกติไม่มีร่องรอยเน่าเสียและ4ควรปรุงสุกและเก็บรักษาให้ถูกวิธีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากรับประทานอาหารไม่หมดควรเก็บใส่ภาชนะที่สะอาดและแช่เย็นไว้โดยเร็วเมื่อนำกลับมารับประทานควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงทุกครั้งและไม่ควรวางอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้จุลินทรีย์หรือเพิ่มจำนวนเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษชนกาลเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ถาปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อพวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
5: 10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable นะครับรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้าดูรายการในช่วงของ Playlist นะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเพิ่งจะ10โมงเองนะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ1อย่างที่ต้องแสดงความยินดีนะครับต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้าโกลเด้นบัซเซอร์นะครับจากเมลบีเนาะก็เข้าสู่รอบชิงของอเมริกา Got Talent 2026ทันทีเลยนะครับซึ่งรอบชิงเขาจะแข่งกันในวันพุธที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยในช่วงเช้าๆนะครับก็รอติดตามแล้วก็รอส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับเมื่อเช้านี้ในแฉข่าวเช้าเราได้ซับเรนนะครับหรือว่าน้องปอร์เช่ศิวกรน้องมาฝากซิงเกิลใหม่ของเขาเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมทักษะตั้งแต่ตลอดการเป็นศิลปินรวมไปถึงนักแสดงถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้ครับนี่คือ Overhope ครับจากซับ

ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลเธอให้ดีนะครับวันพุธที่ท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้เปิดเพลงท้องฟ้าจากวงเปเปอร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้มี I've Got You จากพี่เป๊กผลิตโชครวมไปถึงซิงเกิลล่าสุดของ Sovereign นะครับ Over Hope ด้วยนะฮะพูดถึงท้องฟ้าพูดถึงความแจ่มใสของวันพุธแบบนี้คุณผู้ฟังครับมันก็ต้องมีแต่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนครับกรมอุตุนะครับบอกว่ากรุงเทพวันนี้ตอนเช้าดูเหมือนจะแจ่มใสแต่ว่า 40% นะบ่ายถึงค่ำมาแน่ๆนะพี่ฝนนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับพี่มาตูมครับเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งจาก Jobs DB by Seek นะครับก็มาสร้างความมั่นใจให้น้องๆที่กำลังเรียนสายภาษาอยู่ว่าภาษาเนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่2ที่เราเรียนแล้วเนี่ยภาษาที่3ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับใครที่พูดได้หลายภาษาโอกาสในการได้งานคุณก็จะเยอะขึ้นไปตามนั้นนะครับไปติดตามฟังเรื่องราวของพี่มาตูมที่เล่าถึงเรื่องของภาษารวมไปถึงน้องชัญญาครับที่เรียนอักษรจุฬานะครับเอกภาษาญี่ปุ่นกันย้อนกันได้นะฮะใน YouTube Airtime ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
12: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูนบูโร

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: พุทท็อปพุทเทอราพิสในครับคืนนี้พุธสุดท้ายของเดือนต้องรับคุณหมอท็อปนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้ใครที่อยากจะขอคำปรึกษานะครับหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาระบายเรื่องราวที่มันหนักอยู่ในใจนะครับ02-665-8373หรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook เราได้ตอนนี้เลยนะคุณผู้ฟังครับผ่านทาง Facebook EFM Station และคืนนี้เจอกัน 3:00-5:00 กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: BFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเรนิสราคุณผู้ฟังครับชอบมากเลยนะตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมไม่ต้องค้อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานประโยคสั้นๆแต่ว่ามันคือตรงมากๆเลยนะครับซิงเกิลล่าสุดของเขาครับเห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงาน

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: เมื่อกี้เห็นหน้าเธอแล้วอยากแต่งงานนะครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามานะครับบอกว่าเห็นหน้า DJ Cable แล้วอยากกินข้าวนะฮะ แน่นอนแหละเราเจอกันก่อนเที่ยงอ่ะนะคุณผู้ฟังมันเห็นหน้ากันแล้วมันก็หิวเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงนี้ทานอะไรกันส่งข้อความมาแชร์กันหน่อยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัททิวเวอรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กินน

0: FM Playlist of the Week.
1: Chant of the Week.
2: กลิ่นฝนเติ้น first one

0: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับถภณวัฒน์เลขสุนทรากรครับณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทชี้ยังมีแหล่งเงินอื่นรองรับพร้อมเตือนเงินกู้ทุกบาทเป็นภาระคนรุ่นต่อไปสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านอภิปรายพรก.เงินกู้400ล้านบาทย้ำสภามีอำนาจตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมของการกู้เงินโดยเฉพาะวงเงิน200ล้านบาทเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานตั้งคำถามรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินกู้หรือไม่คุณนิพิษพลแฉพึกรายงานครับ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยระบุว่าพรรคได้วางตัวผู้อภิปรายไว้หลายด้านทั้งเรื่องความคุ้มค่าของโครงการและการใช้เงินของรัฐบาลว่าจะนำไปใช้ในโครงการใดได้บ้างพร้อมย้ำว่ารัฐสภายังมีอำนาจพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงิน

0: ให้กับผู้รับเหมาบางรายขอให้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกโดยจะตรวจสอบว่าโครงการภายใต้วงเงิน 200,000 ล้านบาทจะสามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่ขณะที่โครงการโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรแม้มีประโยชน์ในการลดค่าไฟแต่ก็ยังมีกองทุนและช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถใช้ได้ส่วนผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาและพรก.น่าจะได้รับความเห็นชอบแต่ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างเต็มที่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: จากสถานอุทกภัยในจังหวัดน่านกรมทหารช่างที่3ระดมกำลังชุดช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลหนักฟื้นฟูพื้นที่และเร่งปรับปรุงอาคารห้องน้ำโรงเรียนบ้านสร้างตำบลสถานอำเภอปัวก่อนส่งมอบกลับคืนให้พี่น้องประชาชนติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธวินหุครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: จากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่งผลให้อำเภอปัวได้รับความเสียหายพันโทชัยวัฒน์อิทธิสังวรนายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์และชุดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาพระราชทานกรมทหารช่างที่3และยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนช่วยประชาชนยกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงตักบรรทุกเศษไม้ขยะและเศษโคลนที่ท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่สาธารณะส่วนราชการอาคารต่างๆพร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่จุดทิ้งดินโคลนและกำจัดวัชพืชนอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาโรงเรียนบ้านซ่านเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมสร้างความมั่นใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94

าตานิวนิวโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็ต้นชั่วโมงเปิดมาด้วยขี้แงจากพร็อกซี่นะครับ 11:17 นชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังครับวันนี้เมนูที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมนูเด็กเส้นทั้งนั้นเลยขอเริ่มต้นด้วยคุณเพชรนี่คุณเพชรส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เป็นสุกี้แห้งทะเลนะครับแล้วก็มีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายขนมจีนจากคุณชัญพัฒน์ด้วยนะครับรวมไปถึงอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเห็นแล้วอยากกินอีกเลยยำมาม่าหมูสับสูตรรถเข็นหน้าโรงเรียนโอ้มันนึกถึงแบบฟิลตอนเลิกเรียนเสร็จเนาะกินยำมาม่านี่ฟินมากเลยนะฮะแล้วก็เมนูสุดท้ายที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับพี่กอฟฟี่บอกว่าวันนี้เนี่ยขอทานเป็นบะหมี่แห้งเกี๊ยวหมูแดงจ้า

2เมนูเพิ่มเติมเข้ามาครับคุณ B My Love นะครับส่งเป็นเมนูซุปหน่อไม้ไก่ทอดนะครับแล้วก็คุณคิมลูน่าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุมอาหารอยู่แต่ว่าชีทมิลละกัน1มื้อส่งเป็นข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบพอชีทก็เอาหมูกรอบเลยนะครับแล้วก็ไข่ดาวสุกๆรวมไปถึงมีกาแฟดำไม่หวานด้วยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะทานเมนูไหนถ้าทานกับซีรีส์สนุกๆที่เราชอบหรือว่าทานข้าวไปด้วยดูซีรีส์ฟินๆไปด้วยจากแอปวันนี้นะผมว่าทานข้าวอร่อยทุกอย่างนะครับคุณฟังครับ1ซีรีส์ที่กำลังออนอยู่ตอนนี้นะครับแดงใบเล่ EP 5คุณผู้ฟังครับแดงเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็คิดอยากจะออกจากแก๊งเพราะไม่ต้องการให้ความรุนแรงพาเขาไปไกลกว่านี้นะครับขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแดงกับวรภานะครับกำลังเดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจระหว่างความรักที่อยากรักษาไว้กับชีวิตอีกด้านที่เขาไม่อาจหลีกหนีไปได้นะครับเมื่อแดงครับต้องรับงานสำคัญนะครับความขัดแย้งกับปุ๊ยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นนะครับและทำให้เส้นทางที่เขาพยายามเดินออกจากวงจรเดิมเนี่ยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับติดตามแดงไบเล่ EP 5คืนนี้ครับทางช่องวัน31นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังกันได้ทางแอปวันดีที่เดียวแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมนะครับเพื่อรับชมย้อนหลังครบทุกตอนแบบไม่มีโฆษณาคั่น

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: Fandom Live พรุ่งนี้ครับแฟนๆของ Mac และก็ Nat นะครับเตรียมตัวได้เลยนะ 20:30 ถึง 20:00 เจอกับพวกเขานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชั่นนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้รวมไปถึงนะครับใครอยากจะลงทะเบียนพูดคุยเผื่อจะเป็นผู้โชคดีได้คุยกับ Mac และก็ Nat ก่อนนอนนะ02-658-373ครับพรุ่งนี้ 20:40 โทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandomไล
3: ฟ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคที
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
9: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
10: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
11: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เมื่อคืนนี้ครับภูมิแล้วก็เออร์วินแอตลาสคุณผู้ฟังครับมาเล่าประสบการณ์ตรงของทั้งคู่นะครับผมในอังคารคุมปอง X นะครับเรื่องผีทั้งคู่เนี่ยสนุกมากๆนะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราอังคารคุมปอง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับต้อนรับพี่ๆวงอินดิโก้นะครับน่าจะเป็นรอบที่3ที่พวกเขามาแล้วแหละเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยนะครับสัปดาห์หน้า 20:00 ถึง 4:00 อังคารคุมปอง X กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับมีอีก2เมนูส่งเข้ามานะครับเที่ยงนี้เป็นข้าวคลุกกะปิหมูหวานกับต้มจืดตำลึงกระดูกหมูนะฮะรวมไปถึงมีก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกนะครับทานข้าวให้อร่อยทุกคนนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณฟังช่วงบ่ายพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมไปแล้วจ้ะมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ด

0: is that good. ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขาโยกโยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
2: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกโยกโยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากอากาศจ่าทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้ทราบขณะนี้ยังคงไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะเกิดเหตุหลายจุดหลายสถานที่ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานส่วนกรณีของข้อมูลในเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุไม่ตรงกันนั้นและได้มีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพันเอกเอกวริชระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการโดยขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีจ่าทหารอากาศใช้ปืน M16 ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นตนมองว่าทุกคนมีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือหลักฐาน

0: การเผยแพร่ข้อมูลกระแสข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนไฟเซอร์จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีเจตนาที่บิดเบือนและอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมเดอร์นาและวัคซีนเชื้อตายชิโนแวคชิโนฟาร์มทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อยมากหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19วัคซีนไวรัสเวกเตอร์มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจริงแต่เป็นผลข้างเคียงที่น้อยมากประมาณ 3-10 รายต่อ1ล้านโดสและมักพบหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกระยะเวลาการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มักเกิดขึ้นภายใน 4-30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนหากช้ากว่านี้มักไม่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนแต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิว

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
5: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมทีมงานเช่นเคยนะฮะคุณผู้ฟังรายงานตัวพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั้งจากสถานีวิทยุแล้วก็ในส่วนของเพจ Army Radio กันด้วยครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นยินดีกันก่อนนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่หรือว่าแพรวรัติการอําลอยค่ะมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องสาววัยเพียง16ปีเองแต่สร้างประวัติศาสตร์นะผ่านรอบออดิชั่นคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ไปจากรายการ American Got Talent ค่ะซึ่งน้องเนี่ยร้องเพลงเล่นเพลงBlack Hole Sun นะคะจากวง Soundgarden ค่ะก็เตรียมเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วคุณณัฐา
2: ครับ
1: ค่ะต้องตามลุ้นกันนะคะให้กำลังใจน้องกันว่าน้องจะได้ชนะเลิศในการแข่งขันนี้หรือเปล่านะ
2: คะครับผมเมื่อเช้าผมดู Facebook แล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับหลายคนแชร์หลายคนโพสต์นะครับก็ตื่นเต้นดีใจกับน้องเนเน่ด้วยนะครับซึ่งก็ในนามของคนไทยเนี่ยนะฮะคนไทยไปในเวทีโลกเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะก็ในส่วนของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารหลากหลายนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้พบกับคุณหมอยี่หวากับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะคะวันนี้มีเรื่องราวสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้อิ่มเอมใจเช่นเคยค่ะต้องติดตามกันนะคะ
2: ครับก็ตลอดทั้งรายการนะครับเดี๋ยวคุณมาณัฐมนต์แล้วก็ผมณัฐาจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับมีเรื่องของการประชุมนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศก็เพื่อความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของนายอันเสร็จสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1 2569เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับด้านการบริหารเป็นประธานในการจัดประชุมก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะนายอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ประชุมนะคะก็มีการได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
2: ครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็เขาจะมีในพื้นที่เขตอำเภอเมืองของแต่ละเมืองด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆทั้งในพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็ส่วนภูมิภาค แล้วก็ในส่วนของกรมการปกครองนะครับจะมีการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์แล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นั้นนะคะก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้7แบบ แล้วก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่มาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดแล้วก็อำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยเป็นต้นแบบค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการแสดงมโหรสพสมโภชที่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้งหมด878แห่งก็คืออำเภอทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอได้มีการพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางแล้วก็อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องของการแสดงโขนนะครับแล้วก็มีหนังใหญ่เรื่องของละครหุ่นกระบอกด้วยหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดก็คือจะสอดคล้องกับในส่วนกลางนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้กล่าวว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบแล้วก็ความพร้อมสูงสุดเนี่ยจึงต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติแล้วก็วางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตทั้งการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบแบบการจราจรนะคะระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศค่ะ
2: ครับซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมากๆในการดำเนินการทุกส่วนทุกจุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันไปในภาพรวมของทั่วประเทศนะครับหลักๆในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดูแลแล้วก็มีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็มีมุ่งเป็นความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันคุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับก็คือได้มีการเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมผู้บัญชาการมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือว่าที่เราเรียกกันว่านขตทบอันนี้เป็นภาษาที่กำลังพลรู้กันนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจกันในส่วนของการประชุมชี้แจงระหว่างผู้บัญชาถึงหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าการศึกษานะครับหรือว่ากำลังศึกษาในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับแล้วก็เติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ในการประชุมต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆเรื่องยาเสพติดเรื่องการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานความมั่นคงตามแนวชายแดนในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในห้วงที่ผ่านมาก็มีประกอบด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยตรวจพบการกระทำผิดจำนวน57ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้วเนี่ย จำนวน69คนยึดได้ของกลางยาบ้าจำนวน24ล้านเลยนะคะ 984,635 เม็ดเยอะมากเลยไอซ์จำนวน 1,127 กิโลกรัมค่ะเคตามีนจำนวน340 กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวนกว่า300กิโลกรัมจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบเนี่ยการกระทำผิดจำนวน61ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน283คนค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจอ่ะคุณบ้านรัฐมนตรีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละล็อตที่มีการจับได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้น
1: ใช่ไม่หมดไปจากประเทศเราสักทีแล้วเราจะเห็นว่ามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามาจากนี่แหละเรื่องของยาเสพติด
2: ก็มาจากยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันคุณผู้ฟังครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับจับไม่ท้อว่างั้นเถอะนะฮะมาถึงปุ๊บเรามีบ่อแสดำเนินการจับทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มีการจับกุมได้แล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการทำลายป่าเนี่ยนะครับมีการลักลอบการตัดไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดไม้พยุงไม้สักต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีการจับได้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวานมีการสรุปด้วยนะครับจับได้ถึง2ครั้งในการที่ดำเนินการอันนี้ก็คือในรอบเดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายสินค้าเกษตรอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มเน
1: ี่
2: ยนะฮะกระทงกระเทียมเถื่อนเนี่ยจับกันอุตลุดนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ถ้ามันเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้สินค้าที่มันอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับราคาตกลงเดือดร้อนถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจับกลุ่ม
1: มีเรื่องของอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยใช่ไหม
2: อันนี้ก็มีการจับนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกระสุนปืนต่างๆจับไม่เหลือนะฮะแล้วก็มีการสรุปกันในภาพรวมเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกทั่วประเทศสนับสนุนยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำการเร่งช่วยเหลือประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่อพยพทั้งการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดอาหารแล้วก็ทีมแพทย์รวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ในด้านของการพัฒนากำลังพลนะครับกองทัพบกอย่างที่เราทราบกันก็คือเขามีการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับทหารกองประจำการเข้ามาแล้วเนี่ย1ปี1วุฒินะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเข้ามานะครับยังไม่จบม.6 นะพูดกันภาษาบ้านๆเนี่ยน
1: ะ
2: เข้ามาปุ๊บเรามีการศึกษาที่เรียนเสริมไปให้กับระหว่างการรับราชการไปเป็นทหารกองประจำการเนี่ยนะครับ
1: จบไปปุ๊บด้วยแล้วก็จบด้วย
2: เรียนไปปุ๊บด้วยเนี่ยนะฮะจบไปได้คุณวุฒิเพิ่มนะครับก็น่าสามารถที่จะนำไปสอบต่อเป็นนักเรียนใน10ได้สอบต่อรับราชการในส่วนของกองทัพบกได้หรือจะเอาไปต่อยอดข้างนอกนะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำพุทธเหล่านี้ไปต่อยอดได้เช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของทหารอาสานะครับซึ่งก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าน
1: ี่ก็น่าสนใจนะสำหรับคนทหารอาสาเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการสอบวัดความรู้ในตำแหน่งภาคขอนะครับก็คือเราเปลี่ยนระบบใหม่นะครับปี2570ก็จะมีภาคกภาคขภาคคเนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการก็จะเหมือนกับ
1: มาตรฐานเดียวกันกับ
2: ข้าราชการพลเรือนนะครับเนี่ยฮะ
1: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนะคะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในห้วงที่ผ่านมาพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมกับได้กำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาด้วยซึ่งการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นไปอย่างทันท่วงทีสามารถลดความสูญเสียจากสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนก็ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยรักษาความพร้อมตั้งแต่การเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ยิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ฉันว่าเหนื่อยไม่แพ้ก่อนที่จะฟื้นฟูเลย
2: สุดนะคุณมาทั้งหมดถูกต้องนะครับตามภาพที่เราเห็น
1: ค
2: ุณไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะเวลาเราจัดงานเลี้ยงขึ้นทีนึงเนี่ยนะครับตอนหาก็ตอนเก็บอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: นะโอ้โหตอนเก็บมันสาหัสกันนะกว่าจะเช็ดกว่าจะล้างกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย นะฮะก็ดำเนินการช่วยกันอยู่นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบในพื้นที่นะครับหลังจากสถานการณ์น้ำมันคลี่คลายเนี่ยคราบดินโคลนต่างๆมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องรายละเอียดเหล่านี้มาฝากกันแน่นอนนะครับแต่ไปดูกันที่เรื่องของการเงินกันหน่อยนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนนะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานวัตกรรม AI เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนนะครับโดยร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเขามีการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ AI
1: มาแล้ว
2: นะครับปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า มันมีบทบาทกับในส่วนของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณณัฐาก็พึ่ง AI บ่อยใช่ไหมมือถือ
2: ถูกต้องครับ
1: ค
2: ่ะก็ใช้ AI นี่นะครับมาสนับสนุนการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะครับที่มีที่ตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ปัจจุบันนี้ AI เข้ามาอยู่ในทุกวงการแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่กำลังพลโดยมุ่งการพัฒนาความเป็นอยู่และก็สวัสดิการของกำลังพลเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตพร้อมรับฟังมุมมองด้านการบริหารความมั่นคงทางการเงินในยุคดิจิทัลและก็นำแนวทางการประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการวางแผนการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันใกล้กับชีวิตของเรามากๆนะครับในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรานำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ที่สำคัญเรื่องของการวางแผนการเกษียณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังพลทุกคนก็สมควรที่จะต้องวางแผนนะครับเราทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ข้าราชการนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตต่างๆการเก็บเงินเก็บทองต่างๆการจัดสรรให้เป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยก็เป็นปลูกฝังให้มันเป็นวินัยกับตัวเองนะคุณผู้ฟังครับก็เวลาเกษียณไปแล้วแก่ตัวลงไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเลยนะครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้การจัดในส่วนของการสัมมนาเมื่อวานนี้นะครับท่านก็มีการเน้นย้ำกำลังพลให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็วิธีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงนะครับของเงินนะครับแล้วก็มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้กับตนเองรวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดคำแนะนำที่เหมาะสมแก่กำลังพลภายในหน่วยได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พี่เทพเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับ
1: เข้ากับเรื่องที่จะพูดต่อไปใช่ไหมคะ
2: เข็ดรักจากเจ้าพระยาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสถานการณ์น้ำมาฝากกันด้วยครับ
1: ค่ะ

0: บางช่วงบางตอนนะครับจากบทเพลง
1: จังหวัดเนี่ย
0: รักจากเจ้าพระยานะครับเสียงร้องของคุณหนุ่มมิเตอร
1: ์ได้ฟังหลายจังหวัดมาก
0: หลายจังหวัดนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะครับที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับ
1: ก็มาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำต้องระวังกันแล้วสำหรับค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค
0: ่
1: ะกรมชลประทานก็เตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ6อำเภออยุธยาเริ่ม28สิงหาคมนี้แล้วค่ะโดยกรมชลประทานเนี่ยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมวางแผนรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ปรับการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของนายวิทยาแก้วมีนะครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการที่กรมชลประทานได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับเขาพบว่าขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ที่ปากน้ำโพเขาเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของแม่น้ำปิงวังยมนาถก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพบว่าในช่วงนี้นะครับจนถึงอีกประมาณ9วันข้างหน้าเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์ว่าในวันที่28อีกกี่วันนะ2วันเนา
1: ะนะ
0: คร
1: ับ
0: ปริมาณน้ำจะไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันนะครับคาดว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะกรมชลประทานก็จะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หากมีการปรับการระบายน้ำในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรด้วยค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 1ไม้บรรทัดถึง1เมตรครึ่งอ่ะ
1: 28สิงหาคมนี้นะ
0: โอ้เนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องติดตามน
1: ะ
0: แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่น่าห่วงอ่ะ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่รับน้ำเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะ
1: เป็นประจำนะ
0: เป็นประจำนะครับอย่างบ้านผมเนี่ย
1: ป่าโมก
0: ป่าโมกผงเพลงนะครับแล้วก็ที่อยุธยาเนี่ยก็จะมีอำเภอผักไห่นะครับ
1: ผักไห่นี่ตัวรับน้ำเลย
0: รับน้ำนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะฮะก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของกรมชลประทานเขาจะมีการติดตามประเมินสถานการณ์แนวโน้มต่างๆของการจัดการน้ำในอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งหนังสือเนี่ยแจ้งเตือนถึงเรื่องของให้ติดตามสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับให้มีการติดตามด้วยนอกเหนือจากจังหวัดเจ้าพระยาแล้วมันก็จะมีลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ให้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเตรียมไว้นะคะ
0: ครับ
1: ก็มาดูในส่วนของการฟื้นฟูแล้วก็คืนสภาพพื้นที่อุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้างเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ร่วมให้การต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศนันท์นะคะวงสวัสดิ์นั่นเองท่านก็เดินทางไปนะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับแล้วก็ในการนี้นะครับได้มีการร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆด้านการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับเขาก็มีการแบ่งมอบหน้าที่แล้วก็ลงไปดำเนินการนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่ามันลดลงนะครับแต่ว่าที่น่าห่วงเรื่องนี้แหละดินโคลนนะครับโอ้นี่เยอะมากๆ นะครับเป็นคือต้องเอาออกจากพื้นที่ นะครับ
1: มันไหลไปทุกมุมของพื้นที่เลยนะคะในตัวบ้านนอกบ้านมีหมดเลย
0: เนี่ยโอ้โหอันนี้คือภาพดินโคลนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับเดี๋ยวผมกับคุณมาทั้งหมดอธิบายให้ฟังเป็นสภาพบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนอ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเดินเดินเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะ เละมากเนี่ยนะครับ
1: ดูสภาพทหารสิดูจากช่วงล่างตั้งแต่กางเกงเท้ามานี่มีแต่โคลน
0: นะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยรวมถึงทุกฝ่ายนะครับ
1: เรื่องความสะอาดความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับอยู่ที่ภาคเหนือกันพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงทำดี
1: เพื่อแผ่นดินค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยนะคะจนทำให้บางพื้นที่เกิดอุทกภัยขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือทุกทีมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะฝนตกหนักทุกปีทำให้นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าฝนตกลงมา10เม็ดเราเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้แค่2เม็ดอีก8เม็ดปล่อยทิ้งไปอย่างไร้คุณค่าพระองค์ทรงมีดวงพระเนตรที่ยาวไกลในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการในพระราชดำริต่างๆจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำการสร้างฝ่ายชะลอน้ำการทำโครงการแก้มลิงโครงการเหล่านี้ปัจจุบันเป็นเสมือนโครงสร้างของประเทศมีหลายคนมองเห็นแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆในปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำมีฝ่ายชะลอน้ำอยู่มากมายพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจึงนำเอาหลักการเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำรัสมาเผยแพร่และทดลองทำโครงการจากฟ้าสู่มหานาทีที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นถึงคุณค่าของการเก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง5ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาแห่งนี้ทุกคนรู้ดีว่าป่าและน้ำมีความสำคัญกับชีวิตของพวกเขาเพียงใดทุกครั้งเวลาที่ชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูกป่าพวกเขาจะมาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้งเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีป่าก็มีน้ำแล้วก็มีชีวิตในหลวงสอนพวกเราว่าก่อนจะปลูกต้นไม้ลงดินให้ปลูกต้นไม้ในหัวใจคนให้ได้ก่อนพวกเราได้แต่หวังว่าสิ่งเล็กๆที่พวกเราทำมาตลอดจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านต่อไป 29-30 สิงหาคมนี้ค่ะพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจะกลับไปติดตามโครงการของพวกเราอีกครั้งเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกับการทำความดีนะครับเอาเมื่อกี้ลืมอ่านชื่อตอนให้เขาชื่อตอนเพราะมากนะวันนี้
1: จากฟ้าสู่มหานาที
0: อ๋อเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นผลการปฏิบัติดีๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่า
1: ค่ะในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะ
0: เวลาสั้นๆนะ
1: มีคุณนิ่มจันทสิงห์ค่ะคุณสวัสดิ์ชาดาน
0: ะครับ
1: น้องอามอมรเทพแพ่งสภานะคะ
0: ครับ
1: จัดรายการด้วยเหมือนกัน
0: คุณยายแอ๋วนะครับคุณประเทืองจิตมหานะครับก็ติดตามรับฟังกันรวมถึง
1: คุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณโอ๊ตไฮโรนะครับหลายคนก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดนี่อยากรู้จังเลยอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างนะครับบอกกันหน่อยว่าเอ๊ะสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับหรือว่าน้ำในพื้นที่ของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: เวลาก
0: ็
1: ส่งเข้ามาในช่วงท้ายนิดนึงค่ะเตรียมแล้วนะคะมีโครงการของรัฐบาลอันใหม่มาไทยเที่ยวไทยพลัส2569อ้าวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็คาดการนะครับว่า1ตุลาคมเปิดลงทะเบียนปุ๊บคาดว่าจะใช้ได้ในช่วงของเดือนธันวาคมไฮซีซั่นพอดีนะ
1: อ
0: ือ
1: ค่ะ
0: นะครับก็
1: เขาให้สิทธิ์นี่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นนะจากที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์นี่จะเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่จะได้เข้าโครงการ
0: เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับ
1: มีทั้งส่วนลดค่าที่พักครึ่งต่อครึ่งเลยนะรัฐบาลออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึง
0: ดีไหม
1: ดีนะแล้วก็น่าเที่ยวอยู่นะคะเที่ยวในประเทศนะคะอันนี้พูดถึงในประเทศ
0: เที่ยวในประเทศนะครับบกไม้บกมือแล้วนะครับทีมงานเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้คุณมาณัฐมนและผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
5: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟวอล
5: ฮีโร่เซฟวอลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีหัวสว.หลุดว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนส่วนข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรแต่สำหรับที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วพร้อมย้ำว่าการที่เอกสารหลุดเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะเป็นเอกสารของทางราชการแต่ถ้าใครเอาออกไปเราก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อหาคนผิดส่วนจะมองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไรเป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่นอนก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่สภายังคงต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นพร้อมจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าสังคมต้องรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมก็ควรได้รับรู้อย่างตรงกันนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจและพร้อมเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรแสดงความเห็นโดยอ้างเรื่องของชั้นความลับหรืออำนาจตามกฎหมายจนอาจทำให้ผู้ที่ต้องการตีแผ่ข้อเท็จจริงไม่กล้าออกมาเรียกร้องและอาจถูกมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากส่วนกรณี

0: ให้กกต.ทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังกล่าวว่าหากกกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้องผลกระทบที่ตามมาอาจตกอยู่ที่กกต.เองและฝ่ายค้านยังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจมีผู้ยื่นเรื่องดำเนินคดีกับกกต.ได้อย่างไรก็ตามขอให้รอดูความชัดเจนจากมติกกต.ในวันที่28สิงหาคมนี้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: DSI ส่งสำนวนคดีแตงโม54แฟ้มให้ปปช.ตรวจสอบหลังจากพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้านปันเทพยืนยันไม่ใช่การยุติคดียังต้องสู้กันต่อไปคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: นายเกียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษหรือ DSI นำเอกสารสำนวนของคดีแตงโมภัทรธิดาจำนวนมากส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาตรวจสอบหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในอำนาจของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมายด้านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ยืนยันการส่งสำนวนให้ปปช.ไม่ใช่การยุติคดีแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาจเกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยว่าสำนวนทั้งหมดมีกว่า54แฟ้มเอกสารนับหมื่นพันซึ่งหลังจากนี้ปปช.จะพิจารณาภายใต้กรอบเวลา30วันหากเห็นว่าไม่ร้ายแรงอาจส่งเรื่องกลับให้ DSI หรือขอให้ DSI สอบสวนเพิ่มเติมและหากพบข้อมูลความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่อาจารย์ปานเทพย้ำว่าการต่อสู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าและยังคงต้องสู้ต่อไปถือว่าคดีคืบหน้าไปอีกหนึ่งขั้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: พิจารณาดูนะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
12: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: ังพี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอ่ะดิติดงานอ่ะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีนผาดีกว่า

สวัสดีผู้ฟังนะคะทักทายกันรอบ2ดีเจแนนรัชดาค่ะเมื่อเช้าเรามาเจอกันในแฉข่าวเช้าด้วยนะคะเมื่อเช้าไปจัดแทนมาแล้วก็เจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้เป็นชิปตัวเองมีผู้ฟังถามว่าวันนี้เราเจอกัน2รอบเลยนะเช้าบ่ายเดี๋ยวรอบเย็นจะเจออีกแบบเมื่อวานไหมคะยังไงดีถามแบบนี้ดีใจหรือเปล่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเจออีกหรือว่าผู้ฟังบอกว่าแนนพักบ้างเถอะขอฟังเสียงคนอื่นบ้างไม่เจอแล้ววันนี้ส่งชิปพออยู่ด้วยกันถึงบ่ายสามนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะคุณฟังที่เขาดูกล้องอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นกิริยาของดีเจว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่ทำอะไรบ้างนะคะกิจวัตรของแนนเนี่ยก็จะมีแบบเช็ดโต๊ะสักนิดนึงเขาก็แซวว่าเฮ้ยนี่นั่งเก้าอี้ใหม่ดูเหมือน CEO ระดับ CEO ต้องมาเช็ดโต๊ะเองเหรอเข้าใจแซวเนาะอ่านแล้วก็ขำดีนะคะระดับ CEO แต่ว่าพูดจริงนะเก้าอี้ใหม่ของดีเจเนี่ยคือนั่งสบายมากคุณฟังเพราะว่าคือเคยไปอ่านตามพวกกลุ่มต่างๆที่เขาเหมือนจัดโต๊ะทำงานกันโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนาะที่เราต้อง work from home หลายคนก็พูดเลยนะว่าเก้าอี้ทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากมันจะช่วยซัพพอร์ตเราได้เยอะมากๆนะคะคือไม่เคยรู้เลยเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นดีเจเนี่ยก็นั่งเก้าอี้สีแดงในตำนานของที่เขามีให้เนี่ยมาเนิ่นนานนะจนไม่รู้ว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนเก้าอี้เฮ้ยสบายดีเหมือนกันแฮะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคามิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคามิว่า
1: บางอย่างที่ไม่เคยลองเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่บางอย่างลองแล้วรู้แล้วแต่ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาก็ได้นะคะคุณเฮลตี้โทรมาเนื่องจากว่าเขากับแฟนเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันเลยคือคบกันมาประมาณ 2-3 ปีได้แล้วจนมันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่แฟนเนี่ยหนีไปเที่ยวอาบอบนวดนอกบ้านไม่ให้คุณเฮลตี้รู้นะคะเพราะว่าให้เหตุผลว่าอยากจะระบายความเครียดคุณเฮลตี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่เฮ้ยกลับมารู้สึกผิดว่าเฮ้ยหรือเราควรให้โอกาสแฟนดีไหมคือแฟนอ่ะมาขอโอกาสปรับปรุงตัวแล้วก็จะพยายามพิสูจน์ให้คุณเฮลตี้เห็นว่าจะไม่ทำอีกนะคะก็แฟนก็ได้ไปลองแล้วเนาะประลองแล้วก็รู้แล้วแล้วก็มีปัญหาตามมานะคะก็เป็นเรื่องที่โทรมาปรึกษาในพุททอล์ควันพุธที่แล้วนะคะส่วนคืนนี้นอกจากเจอกับพี่ๆทั้ง3คนแล้วเนี่ยยังได้เจอกับคุณหมอท็อปด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นพุธสิ้นเดือนจะเป็นช่วงพุทท็อปพุทเทอราปิสนั่นเองนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทท็อปพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธพักสายตาบ้างไม่จ้องจอบ่อยลดความเครียดได้ดีเลยค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ช่วง Job Gen C นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาได้คุยกับน้องชัญญาเป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาเอกภาษาญี่ปุ่นนะคะด้วยความที่เรียนเอกภาษาเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าตอนนี้ hard skill อย่างภาษาเนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะสร้างความมั่นคงในอาชีพแล้วก็ชีวิตนะคะก็ได้พี่มาตูม Senior Marketing Manager จาก JobsDB YC ก็มาให้คำแนะนำกับน้องๆคือไม่ได้น้องชัญญาคนเดียวนะแต่ว่าน้องๆทุกคนที่อาจจะเรียนเอกภาษาแล้วก็อาจจะมีความกังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วการเรียนเอกภาษาเนี่ยมันก็มีความได้เปรียบนะมันมีสิ่งที่จะทำให้เราอ่ะโดดเด่นออกมาจากคนอื่นแล้วก็ใช้ภาษาใช้ยังไงให้มันสร้างความมั่นคงในชีวิตแล้วก็การทำงานได้นะคะก็ได้ตอบน้องชัญญาไปในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเผื่อว่าใครที่มีคำถามแบบนี้คล้ายๆกันยังหาคำตอบไม่ได้ลองย้อนฟังกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรดูขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release นะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะเป็นการคัมแบ็กกลับมาซิงเกิลที่5ของหนุ่มๆแจสเปอร์นั่นเองนะคะเพลงนี้เป็นฟีลลิ่งของการจะบอกเล่าเรื่องราวของคนที่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองชอบแค่เธอบอกมาเลยว่าเธอต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นคำขอแบบไหนก็พร้อมจะเสกให้เป็นจริงได้เสมอนะคะเหมือนกับเป็นการตะโกนความรักผ่านประโยคอย่างTell Me Your Wish นะคะกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่า Wish จาก Jasper ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับ EFM on Tour ก็ปีนี้เริ่มต้นไปแล้วครั้งแรกเนี่ยก็คือวันศุกร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเราไปกันที่มอกรุงเทพนะคะกับ Good Mood Paradox แล้วก็วงเคลียร์ซึ่งแนนได้ไปด้วยวันนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะคะคือ Good Mood เนี่ยเป็นวงเปิดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพี่ๆวงเคลียร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ๆ Paradox นะคือตั้งแต่ทำ on Tour มาไม่เคยเห็นน้องๆเนี่ยขึ้นมาบนเวทีคือมันจะมีแบบอยู่ประมาณซีนหนึ่งที่พี่ๆ Paradox นี่ก็เหมือนกับว่าไฮป์นะแล้วก็ชวนน้องๆขึ้นมาเต้นบนเวทีโหมันมากนะคะแล้วก็ออนทัวร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อ3กันยายนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเจอกันกับ Full Step อิ๊งค์ วรันธรแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองดังนั้นวันนี้เดี๋ยวหยิบ1งานนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเป็นของ Venus เนาะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ Full Step เอามาทำไว้กับตัดใจเผื่อว่าน้องๆหอการค้าจะได้ซ้อมร้องกันก่อน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: Number 4
8: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างพาพาไปมู
0: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Atam Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยก
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวริษาวรัตรีประภาค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดหนิงตี้เพิ่มอีกหลังเกิดไฟไหม้ซ้ำและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 5,000 รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งลุยหมิงตี้ไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพิ่มเติมเร่งปิดโรงงานถอนใบอนุญาตคุณจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการโรงงานบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS ในทุกฐานความผิดพร้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งทั้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2564และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใดเพราะอยู่ระหว่างดำเนินการตามพรบ.โรงงานเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบกิจการกลับไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่ที่เหมาะสมปล่อยให้บุคคลภายนอกสามารถบุกรุกเข้าพื้นที่และลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเศษโลหะภายในพื้นที่เป็นระยะซึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำอีกและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและแม้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะสามารถควบคุมเพลิงได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดเหตุซ้ำสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบได้อีกอิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสมบัติคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับ36หมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบขบวนการทุจริตจัดทำบัตรเลขศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวหลังตรวจพบความผิดปกติในการจัดทำทะเบียนและ

0: ทุจริต75รายการส่วนอีก 4,947 รายการถูกกำหนดเป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: นายชลทัณฑ์แสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.แถลงการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบเรียลไทม์โดยระบบแดชบอร์ดจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน75เหตุการณ์โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ12รายขณะนี้สอบต.ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว4รายยังเหลืออีก8รายอยู่ในระหว่างการดำเนินการข้อมูลหรือเอกสารยังไม่ครบเมื่อข้อมูลพร้อมสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
2: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีข้อความมาบอกว่าวันนี้ภารกิจฟิชโชเยอะมากเลยโหรู้เลยนะภารกิจฟิชโชนะคะว่าคุณเป็นคนจากยุคไหนนะคะก็ยุคเดียวกับดิฉันเนี่ยแหละค่ะขอบคุณมากที่ยังคิดถึงกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วความคิดถึงเนี่ยมันก็ส่งกันได้เสมอนะคุณผู้ฟังอาจจะส่งมาในรูปแบบของข้อความแทนความรู้สึกต่างๆนะคะหรือว่าใครที่จะส่งของเนี่ยส่งไกลไปเปิดโลกกับไปรษณีย์ไทยเขาให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงถึง 14.4% นะคะฉลอง9สู่144ปีไปรษณีย์ไทยสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วหรือว่าผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ก็สามารถใช้ส่วนลดได้เช่นกันเพียงใช้บริการ Courier Post Courier Post Plus DDP นะคะEMS World หรือ E-Packet แล้วก็มียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็สามารถรับส่วนลดค่าส่งได้เลยทันที 14.4% รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569อย่ารอช้าไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือว่าส่งความคิดถึงให้คนไกลก็สามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจแล้วก็เคียงข้างคนไทยเสมอมานะคะด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องนึง

ดีใจนะคะที่ทุกครั้งที่จัดเพลย์ลิสต์แล้วมีผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยเพลงเพราะมากเลยมันซาบซึ้งมันจะลอยนะคะก็ดีใจที่ได้เห็นผู้ฟังเพลงแล้วก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็เดาเดานะว่าตอนฟังเพลงไปก็คงจะยิ้มยิ้มไปเดาเองไม่รู้จริงเปล่าอาจจะทำหน้าแบบขมอยู่ก็ได้เอาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
10: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
11: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องสปูน

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวารีสาวรสิริประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงและกองทัพเรือจางกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแวะพักประเทศไทยดำเนินการตามกรอบข้อตกลงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ใส่เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันนี้วันพุธสวัสดีค่ะชาว EFM ของเราบ่าย3โมงกับอีก30จะเข้า33นาทีแล้วสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: รับช่วงต่อจากแนนนะคะก็เรียกได้ว่าเดินสวนกันนิดนึงอ้าวแนนทำไมเพิ่งกลับแนนจะเสร็จนะพี่ปกติบางทีก็เห็นอยู่คุยไง
2: ใช่
1: บางทีนางก็อยู่คุยตรงนี้นะพี่บวกนะเราก็เห็นน้องคุยแล้วก็เลยวันนี้กลับเร็วกว่าทุกทีแต่จริงนี่คือเวลาปกตินะคะน้องคงบอกว่าพี่จะให้หนูอยู่ขนาดไหนถึงแม้จะเอาเก้าอี้ตัวใหม่มาล่อหนูก็ไม่นั่งนานไปกว่านี้หรอกเมื่อวานคุณผู้ฟังการที่เขาเรียกว่าเรามีวิวัฒนาการของโลกกันนะโลกมันหมุนเมื่อก่อนจัดรายการเราไม่เห็นกันนะเราไม่เห็นกันเลยนะ
2: ได้ยินเสียงอย่างเดียว
1: จะขอเพลงแล้วก็โทรมาบางคนกดอัดให้ดีเจเปิดแล้วก็จะกดอัดอย่าหวังว่าเห็นหน้ากันใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ติดต่ออย่างเร็วสุดก็จดหมายอ่ะ
2: ถูก
1: ตอนหลังมีการส่งเพจเจอร์นะโทรเข้ามาในรายการตอนนี้เห็นหน้าเลยอ่ะเห็นยันเก้าอี้ว่าเปลี่ยนใหม่อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเก้าอี้นี่ดูภูมิฐานบริษัทเขาก็ต้องดูแลค่ะเพราะว่าบุคลากรแก่ขึ้นเรื่อยๆ มีปัญหาส่วนหลังและส่วนล่างอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องดูแลอันนี้ก็ต้องขอบคุณอ่ะเราก็ยังต้องให้ออฟฟิศดูแลกันในหลายๆจุดใช่ป่ะพี่กวาง
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันมีบางคนที่จะต้องไปเอาติ้งเนี่ยคือการดูแลของออฟฟิศอยากให้ทุกคนไปใช้เวลาด้วยกันใครว่างใครสะดวกเขาก็อยากให้ไปถูกไหมพี่กวาง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราต้องเล่นกีฬาสีป่ะเนี่ย
2: มีตอนแรกว่าจะไม
1: ่ตอนหลังไม่ได
2: ้ตอนหลังไม่ได
1: ้เราอะเนาะบางคนมีเรื่องของการแสดงมีหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในตอนนี้อีกเมื่อก่อนเนี่ยคนโหยหาเอาติ้งแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันก็มีคนบ่นเบื่อเอาติ้งแต่ออฟฟิศเราก็ยังมีคนชอบไปเอาติ้งมันก็สนุกตรงที่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกับเรามากนะ
2: ใช่
1: เขาก็ให้เราไปใช้ชีวิตร่วมกันในแบบว่าเขาเรียกกับบางกิจกรรมที่เหลือเขาก็ปล่อยล้อฟรีนะ
2: ใช่
1: ป่ะ
2: แล้วจริงมันดีมันได้ไปเจอหน้าเพราะว่า
1: ไม่ได้เห็น
2: ใหม่เยอะ
1: เราได้ไปเห็นกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็แล้วแต่แต่ละออฟฟิศแล้วแต่บุคคลบางทีการเขาเรียกว่าอิสระซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่มีgeneration หรือคนที่เจนเดียวกันแต่เข้าออกใหม่เก่าอะไรเงี้ยมันก็ได้แวะเวียนเห็นหน้าค่าตากันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันทำให้เกิดการพูดคุยกันใช่ป่ะเหมือนเวลาเราทำงานหรือเราใช้ชีวิตในตึกอ่ะคนเยอะๆบางทีเราไม่บางคนเราก็คุ้นบางคนคนละออฟฟิศนะแต่คุ้นหน้าเพราะเข้าออกเวลาใกล้กันไปเจอตามร้านอาหารแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นหน้าใหม่ก็ค่อยๆสังเกตกันไปถูกไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ แต่บางทีเราก็ไปเจอคนอื่นที่ไม่รู้จักเลยข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกคือโลกมันมีหลากหลายป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ในความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโลกใบไหนถ้าเป็นโลกยุคนี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนถ้ามันมีตึกที่มีความสูงจะเป็นออฟฟิศหรือจะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งหรือต่อให้ไปแอร์พอร์ตหรือไปไหนก็แล้วแต่ป่ะ
2: ใช่
1: เราจะต้องมีลิฟต์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกป่ะพี่กวง
2: ใช่คร
1: ับ ลิฟต์นี่เรียกว่าอำนวยความสะดวกไหมอำนวยความสะดวกทางการเดินทางขึ้นลงในแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเพราะว่าบางทีขนของเยอะถูกป่ะไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ลิฟต์คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่เราเดินเข้าลิฟต์ไปแล้วมีใครสักคนเข้าไปก่อนแล้วเขาก็เลยกดให้ไงเหมือนกดลิฟต์รอให้ถูกไหมแล้วคุณก็เลยเผลอบอกเขาไปด้วย11อีกคนตามมา15อีกคนตามมา43ไอ้คนนั้นก็กดไปเรื่อยๆแค่อยากถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วมีคนกดให้ประโยคถัดไปคุณมีให้เขาไห
2: ม
1: หรือก็คันหันไปคุยกับเพื่อนต
2: ่อ
1: หรือก็คุยกับโทรศัพท์ตัวเองต่อถ้าเป็นพี่กวงถ้าเป็นพี่กวงนะถ้าสมมุติว่าอ้อมเดินเข้าลิฟต์ก่อนแล้วเราไม่รู้จักกันเนาะแล้วอ้อมก็กดลิฟต์อ้อมอยู่หน้าตรงนั้นพอดีเพราะมันไม่มีใครอ้อมเข้าคนที่หนึ่งกดเปิดให้พี่กวงจะบอกอ้อมว่า
2: ไม่ผมพูดร่วมตั้งแต่แรกเลย
1: ว่า
2: ผมพูดชั้นเสร็จผมขอบคุณครับต่อเลย
1: คุณจะขอบคุณเลย
2: ผมไม่
1: ด
2: ิ้ง
1: เพราะว่าแล้วตัวคุณเดินเข้าไปข้างใน
2: ใช่ๆ
1: คุณจะเลี่ยงเข้าไปข้างใน
2: ใช
1: ่ไม่ยืนตรง
2: ไม่ยืนตรงประตู
1: ไม่ช่วยกดด้วยให้เรากดคนเดียว
2: ต้องดูว่าจำนวนยังไม่มันแล้วแต่จำนวนคนไงครับ
1: ถ้าสมมติว่าคนไม่ได้เยอะมากพี่หวังก็เลย
2: ถ้าคนไม่เยอะก็จะยืนตรงนั้นแหละ
1: แล้วช่วยอ้อมกดไหมไม่ปล่อยเป็นคนเดียว
2: ไม่ถ้าคนน้อยผมกดเองถ้าคนเยอะก็
1: มันจะได้รีบเข้าไปข้างในใช่ไหมไล่คนนี้ก็ล็อกไว้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบว่าคุณเดินเข้าลิฟต์แล้วอะจริงๆแล้วคุณจะกดเองหรือเอางี้มันมีอีกนะระหว่างเดินแล้วเข้ามาแล้วกดเองได้ด้วยนะกับไม่อะตะโกนบอกเลย12ค่ะ15คุณคิดว่าเอาจริงๆคุณฟังเราไม่รู้จักเราไม่เคยเห็นหน้ากัน คุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนใช่ป่ะพี่กวง
2: ใช่ใช่อ
1: ยากรู้เหมือนกันพี่กวงว่าไหม
2: ใช
1: ่มันไม่มีอะไรถูกหรือไม่มีอะไรผิดป่ะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันมีสิ่งที่ควรและควรอีกนิดหรือเปล่าหรือเลี่ยงได้เลี่ยงไห
2: ม
1: หรือเปล่า
3: สวัสดีวันพุธขยับไหล่และคอเบาๆระหว่างงานช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอาการปวดสะสมได้นะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
13: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: EFM on tour พร้อม3 4
15: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
16: EFM on tour
17: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรันธรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
15: อายกอายกยกยก
17: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฉันเลือกได้ไหมที่จะไม่กดลิฟต์ให้ใครไม่ได้เพราะฉันอยู่ใกล้แผงลิฟต์ที่สุดบางวันฉันใส่เสื้อกั๊กคนอาจจะเข้าใจว่าฉันเป็นพนักงานวิ่งลิฟต์ฉันต้องเหมือนที่สุดแน่ๆเลยเพราะฉันมักจะได้เจอคำว่า40 42 41 39กวงน้ำดูรับจ็อบพาร์ทไทม์
1: หรอไม่นะ
0: น้ำดูพาร์ทไทม์
1: ไหมนะ
0: คือจริงรับจ็อบไม่ใช่เรื่องผิด
1: ใช่ๆ
0: แต่พอเขาโดนทรีตแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: เราเอ
0: ๊
1: ะ
0: อะไรวะ
1: หรือแค่โดนแล้วมันโดนผมเคยโดนเลยขึ้น2คนด้วยนะครับผมกับ
0: 2ต่อ2
1: 2ต่อ2
0: แปลว่ามีแค่คน2คนในลิฟต
1: ์ใช
0: ่แล้วต้องอธิบายก่อนนะคะลิฟต์ที่ตึกเราอ่ะ
1: ครับ
0: มันมี2ด้านค่ะคุณผู้ฟังลิฟต์ยุคใหม่ๆตอนเนี้ย
1: กดได้ทั้ง2
0: ม
1: ัน
0: จะกดได้2ด้านถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ห่วงฟราฟเข้าไปคนที่1
1: ผมก็กดชั้นของเรา38ปั๊บ
0: ปั๊บมึงปึ๊บคนอีกคนนึงเดินเข้ามาฟราฟ
1: 40
0: แล้วเงียบป่ะ
1: เงียบ
0: แล้วเค้าเข้าอีกฝั่งนึงเหรอ
1: ใช่เค้าก็เดินไปสุดลิฟต์เลยยืนในสุดเลย
0: รับพัดทามเราใส่เสื้อสีเข้มเอาจริงๆนะคะอ้อมว่าการไหว้วานกันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าน้ำใจยังคงอยู่ในสังคมซึ่งคุณผู้ฟังก็ส่งมากันหลายคนเลยตอบมารวมๆคือถ้าคนในลิฟต์ไม่เยอะคือคนน้อยนั่นแหละหรือไม่มีคนกดเองอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีคนคุณไม่กดคุณไม่ได้ขึ้น
1: นิ่งเลย
0: ลิฟต์มันจะอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่ากดเองแต่ถ้ามันมีคนแน่นหรือว่าแบบว่ามันแบบเริ่มหลายคนจะใช้คำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามเดียวกันคือรบกวนหรือรวบชั้นแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะเอาว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่การทำมันคือการให้เกียรติตัวเองและรู้สึกถึงอีกฝั่งหนึ่งที่จริงๆไม่ใช่หน้าที่เขาอะ
1: ใช่ใช่รู้สึกขอบคุณเขานะ
0: เพราะว่าบางทีบางคนอยู่ใกล้แผงอะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังคนที่อยู่ใกล้แผงเนี่ยเขาจะเป็นคนเปิดหรือปิดประตูให้คุณก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: คุณวิ่งมาเขาทำเป็นไม่เห็นแล้วก็กดปิดใส่คุณก็รอปิดพักนึงตอกบัตรไม่ทันก็ได้
1: ใช
0: ่แต่การที่เขาช่วยเปิดให้อ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เขา
1: ใช่ครับ
0: ถูกป่ะเอาจริงมันเป็นแค่อีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเราข้ามไปเรื่อยๆเราจะอาจจะไม่ได้ขยับไปสู่สังคมที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและจะมองแต่คนอื่นต้องทำมีแต่สิทธิ์ฉันแต่ลืมเคารพสิทธิ์เขาเนอะ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: ใช่อันสุดท้ายไปมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
6: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
7: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรัตติประภาค่ะเอกนิติยันออกพรกกู้เงิน400ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติแจงสภายันออกพรก.กู้เงิน400ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทยืนยันว่าเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางโดยระบุว่าวิกฤตที่ไทยกำลังเผชิญเกิดขึ้นเป็นระลอกทั้งราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 60-70% เงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงกำลังซื้อประชาชนลดลงขณะที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบต่อการจ้างงานและการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานโดยดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลปัจจัยขาดดุลเกือบ600ล้านบาทในไตรมาสเดียวรัฐบาลจึงวางเป้าหมายในการกู้เงินไว้2ด้านคือช่วยประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนอย่างไรก็ตามย้ำว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการใช้เงินจะผ่านคณะกรรมการกันกรองต้องมีความพร้อมโปร่งใสและคุ้มค่าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค
5: ่
6: ะ
5: อย.ยกระดับการเฝ้าระวังผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบรายงานการใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวโดยสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มแหล่งที่มาพร้อมเร่งลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนสั่งเฝ้าระวังต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าปัจจุบันอย.มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการผลิตและมีระบบทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ควบคู่กับการสุ่มตรวจณสถานที่คัดและบรรจุด่านอาหารและยาและสถานที่จำหน่ายเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรรวมไปถึงสารที่ห้ามใช้ในอาหารสำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการนำสารละลายฟอร์มาลดีไฮหรือฟอร์มาลีนมาใช้กับผักกาดขาวเพื่อช่วยคงสภาพอย.ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงพร้อมเร่งตรวจสอบผักกาดขาวที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งสินค้ากำลังนำเข้าและสินค้าที่เข้าสู่ตลาดแล้วซึ่งผลการตรวจสอบณวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเทสคิดณด่านอาหารและยาเชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพยังไม่พบการปนเปื้อนสำหรับประเทศไทยอาหารที่มีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาททั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เพจ Facebook สวทยะลากรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูและนักเรียนรวม7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที
8: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวัน

0: เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFN News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 2

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเข้าลิฟต์แล้วถ้าเราต้องเป็นคนที่กดให้ถ้าเราอยู่หน้าแผงพอดีใช่ไหมคะพี่กวงรู้ฟังเราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นคุณล่ะคุณเข้าลิฟต์มาคุณจะกดเองหรือยังไงซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ก็จะคือกดเองแต่ถ้าคนเยอะคนแน่นแล้วก็อาจจะรบกวนแล้วก็ตามด้วยคำขอบคุณซึ่งว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่คนแต่ละคนจะถนัดให้คำนี้กันหรือเปล่า
2: mm-hmm.
1: แต่ที่เราชวนคุยกับคุณผู้ฟังก็จะมีคนบอกแบบบันหนึ่งว่าเหมือนอ้อมกับพี่กวงรอคำขอบคุณหรือเปล่าไม่ใช่
2: mm-hmm.
1: อันนี้มันต้องบอกว่าอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองอ่ะที่บังเอิญต้องเป็นคนที่อยู่หน้าแผงลิฟต์แบบเนี่ยมีคนส่งมาเต็มไปในว่า
2: mm-hmm.
1: ก็เคยสงสัยตัวเองเหมือนกันว่า mm-hmm. ทำไมวะ
2: mm-hmm.
1: ทำไมวะคืออ้อมว่าคนเราจำนวนไม่น้อยเลยพร้อมกดให้เพราะเราเชื่อในน้ำใจและ yeah. สถานการณ์ที่เราช่วยเหลือกันในลิฟต์แคบๆถูกป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เอาว่าทุกคนที่กดไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหจะต้องได้รับการตอบแทนมาขอบคุณฉันนะจ๊ะไม่งั้นฉันจะไม่กดแต่ที่เราถามเพราะเราต้องการมาบอกว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลายปีมาเนี่ยที่เราจะได้เห็นคนที่อาจจะเข้าใจว่าการขอบคุณในสิ่งที่ผู้อื่นช่วยอำนวยความสะดวกด้วยน้ำใจอ่ะและมันไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยนะมันค่อยๆเลือนหายไปป่ะประหนึ่งว่าการช่วยเหลือของบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่เขาต้องทำมันเป็นหน้าที่เขาต้องทำแต่ขอบคุณไม่ทำได
2: ้
1: คือเอาว่าไม่ขอบคุณก็ไม่ได้ผิด
2: ไม่ผิด
1: การไม่ขอบคุณก็ไม่ได้ผิดถูกไหมฮะถามว่าผิดไหมไม่
2: ผ
1: ิ
2: ด
1: แต่บางทีการแอดออนบางอย่างแบบเพิ่มขึ้นไปเขาถึงเรียกว่าน้ำใจป่ะและเขาถึงมีคำว่าขอบคุณเกิดขึ้นป่ะพี่กวงหรือเปล่าบางทีเราห่างเหินจากสิ่งนี้เพราะเรามองข้ามไปคิดแต่สิทธิ์ของฉันคนอื่นต้องช่วยฉันโดยลืมมองว่าเขาไม่ช่วยได
2: ้
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกปะล่ะเรื่องมันก็ประมาณอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังบางคนหันมามองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราขอบคุณไหมนะบางคนก็ได้ย้อนกลับไปคิดตามนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนกดแต่ถ้าขอให้คนอื่นกดน่ะก็จะขอบคุณทุกครั้งมันเป็นเรื่องของมารยาทนะคะอ้อมจะไม่ได้วิจารณ์ต่อละกันที่คุณผู้ฟังส่งมาซึ่งจริงค่ะถ้าคุณทำทุกอย่างให้เป็นปกติ มันก็เป็นปกติ
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงใครไม่ทำมันก็ยังคงเป็นสิทธิ์ของเขาและเรื่องของเขาละค่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าแต่ถามว่ามันมีมารยาทในการใช้ลิฟต์ไหมมันมีคนทำมาไว้10กว่าข้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารอลิฟต์ไม่มากก็ยืนตามสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่คนเยอะปุ๊บคุณผู้ฟังควรจะแบ่งซ้ายขวาไม่ออหน้าลิฟต์เป็นซ้ายขวาเพื่อจะแหวกให้คนที่ออกมา
2: ได้ออกก่อน
1: ได้ออกก่อนแล้วประเด็นคือจะต้องไม่เดินสวนเข้าไปในลิฟต์ในขณะที่คนยังออกไม่เสร็จซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าย
2: ัง
1: ไม่ทันได้ออกเราเจอคนเข้าแล้วไม่หลบด้วยอ่ะคืออันเนี้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันมีจริงๆนะคะและก็อีกอย่างนึงอย่าเร่งกดปิดประตูเพราะว่าร
2: ู้สึกว่าตัวเองรีบ
1: ตัวเองรีบตัวเองจะกดก่อนมันไม่ได้อ่ะคนอื่นเขาต้องไปด้วยต
2: ้
1: องซ้ายขวานิดนึงและเมื่อเข้าไปในลิฟต์เขาบอกว่าควรจะชิดด้านในเพื่อให้คนอื่นเข้ามาได้บ้างไม่ควรยืนขวางทางเข้าออกเพราะคิดว่าจะออกได้เร็วและง่ายกว่าคนอื่นและเลี่ยงนะคะเขาบอกแต่อันนี้ยากเลี่ยงที่จะคุยกันในลิฟต์ขณะที่อยู่ในลิฟต์หากเจอญาติหรือคนรู้จักก็อาจจะให้ทักกันเพียงสั้นรอให้ออกจากลิฟต์ก่อนจึงค่อยคุยกันต
2: ่อ
1: และถ้ามีคนยืนขั้นอย่าตะโกนคุยหรือคุยข้ามหัวคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้รู้จักด้วยลิฟต์เป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวถึงแม้มันจะเป็นของสาธารณะสาธารณะนะคะแต่ไม่ใช่ส่วนตัวจริงๆแล้วการเคี้ยวอาหารในลิฟต
2: ์
1: ก็ไม่ใช่มารยาทที
2: ่เหมาะสม
1: หรือพึงทำเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: การจะพูดเรื่องส่วนตัวอันนั้นก็คือมันอยู่ในข้อที่ไม่คุยอยู่แล้วป่ะหรือเปล่าและการมีผลไม้หรืออาหารฉุนเนี่ยแต่อ้อมเข้าใจนะบางทีมนุษย์ออฟฟิศเราซื้อของข้างล่างเราไม่ได้ตั้งใจก็ผูกกันให้เรียบร้อยก็แค่นั้นเองสั้นๆแต่มันมีอันนี้จริงๆแล้วก็บอกข้อสุดท้ายคือขอบคุณเมื่อถ้าใครดูแลเราแล้วทำอะไรให้เราก็เรียนรู้ที่จะขอบคุณแล้วถ้ายืนใกล้แผงก็ช่วยกันกด
2: ใช่ใช
1: ่แค่นี้เอง
2: ใช
1: ่นะคะแล้วก็อย่าฝืนเบียดลิฟต์
2: จริงอันนี้
1: อย่าฝืนบีดลิฟต์อันนี้เป็นเรื่องของอันตรายที่พึงจะเกิดขึ้นบางทีบางเรื่องเราใช้มันทุกวันค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันจริงๆมันส่งผลกับอะไรหลายอย่างมารยาทก็เรื่องนึงความคุ้นเคยก็เรื่องนึงความปลอดภัยก็เรื่องนึงค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: จอกันไปนะคะสำหรับอังคารคลุมโปงขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆที่แวะมาเมื่อคืนนี้นะคะอังคารน่าจะกันเหมือนเดิมกับน้ำจิ้มสุกี้สุกกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันพุธทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเย็นนี้ลองใครเครียดด้วยการเข้าไปดูหนังในโรงสักเรื่องไหมครับตัดขาดจากโลกโซเชียลสัก2ชั่วโมงก็อาจจะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
11: อฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามได้นะคะกับใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์กับคุณผู้ฟังเทิร์นโปรไปด้วยกันตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณพี่มะตูมนะคะ Senior Manager Marketing จาก JobsDB by Seek และน้องชัญญาค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าแล้วก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
2: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
3: ้เนี่ยเนี่ยคิดไปมีเลยอ่ะ
0: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

จะดังโคตรเบิ่งโคตรเท่โคตรจะเฟมัสโคตรจะล้างทองโคตรจะก้าวใจโคตรจะถึงไม่ต้องดึงดาวดาวประดึงมีแฟนแฟนได้หึงเพราะตึงจัดรุ่นดีที่มาแล้วตะโกนว่าซื้อซื้อซื้อไม่ได้ตั้งใจจะขายก็เอาตาตื้อตื้อถึงผมจะหล่อดื้อแต่เล็กเดียวถูกมือก็ใจมันซื้อคะแนนไม่ได้ชื่ออยู่

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: สำหรับเพลงหล่ออนิเมะค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ใช้ในเจลบอยนะคะก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราก็จะได้ยินเพลงสนุกสนุกแบบนี้นะคะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะในช่วงของ New Release กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนส่วนคนที่บอกว่าอยากฟังเพลงที่เพิ่มพลูลูนลูนลูนลูนหรือหล่ออะไรนะหล่อติดจอหรือปะหล่อติดจออะไรนะชื่อเพลงอะไรก็ไม่จำไม่ได้อะไหลติดจอหล่อติดใจไหลติดจอถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเนี่ยไหลติดจออาโวเชียนเดี๋ยวนี้เรามีนักร้องแบบ จากมีเนยเป็นโพกสังเรามีเพิ่มพูนเรามีอาโวเชียนเรามีนักร้องเยอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะตึกเราผลิตนักร้องค่ะ
0: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: You know who it is? The others.

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ตู้ตีต
1: ้องเอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายอ
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
11: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: นายกรัฐมนตรีแถลงสภาชี้แจงพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทสืบเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางวิกฤตการพลังงานกระทบความเป็นอยู่ประชาชนย้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลยันตรวจสอบได้ไม่กระทบวินัยการเงินการคลังด้านเอนิติยันออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกลั่นมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาใช้เงินให้โปร่งใสคุ้มค่ารัฐพงศ์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทแต่ยังติดใจเงิน 200 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานย้ำรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเงินกู้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หากยังไม่ชัดเจนพรรคประชาชนไม่สามารถอนุมัติผ่านได้ ด้านกรตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน4แสนล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว28สิงหาคมนี้ชี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอประชาชนมั่นใจจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายเป็นหลักสุภชัยจี้ไอลอคณะก้าวหน้าตอบที่มาเอกสารสำนวนหัวสว.ใครนำออกมาพร้อมถามกลับเหตุใดเสนอเฉพาะชุด26แต่ไม่พูดชุด36ขณะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลด้าน DSI แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงแม้ได้แรงส่งจากเทคโนโลยีและ AI พร้อมจับตาสงครามตะวันออกกลางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจ่าทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับด้านรมดอนและนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งย้ำต้องโปร่งใสและคุ้มครองพยานกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชายปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอีก36หมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศ15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดปืนเกือบ 8,000 กระบอกพร้อมกระสุนกว่า 60,000 นัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวนำเข้าจากจีนสั่งตรวจเข้มด่านนำเข้าตลาดค้าส่งสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบปิดท้ายกันที่เฮทั้งประเทศเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์ทะลุเข้าสู่รอบไฟนอลโชว์เวทีอเมริกาสกอตช์ชาเลนจ์ซีซั่น21หลังโชว์โซโล่กีตาร์และพลังเสียงในเพลงแบ็คโฮซันวงซาวการ์เด้นท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์คนไทยทั่วโลกเตรียมส่งใจเชียร์เนเน่คว้าแชมป์อเมริกาสกอตช์ชาเลนจ์ได้23กันยายนนี
0: ้ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้น

0: าที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะชั่วโมงนี้ของเรานะคะ5โมงเย็นกับอีก20นาทีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแรกพบนะคะคนคนนี้เป็นของคุณค่ะหรือเปล่าแล้วก็เริ่มต้นที่กลิ่นฝนสำหรับชั่วโมงนี้มีข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาขอโทษจริงมันตกหล่นพราบลงไปเพราะมาตั้งแต่ต้นๆเลยบอกว่าเมื่อเช้ามีผู้หญิงคนนึงทำให้ผมเสียน้ำตาไหลแบบไม่ต้องมีคนมาหักอกเลยเป็นกำลังใจให้เนเน่ด้วยครับโอ้ก็อ้อมว่าเมื่อเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยแบบจำนวนมากเลยอ่ะรู้สึกแบบว้าวส่งกำลังใจกันแบบสุดๆแล้วเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่น้ำตาของความอกหักมันเป็นน้ำตาแห่งความยินดีแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังอีกหลายๆคนที่พูดเรื่องลิฟต์กันต่อก็เราก็เก็บเอาไว้คิดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถึงจุดนึงแล้วอ่ะการที่เราเป็นคนที่ทำอะไรให้คนอื่นถ้ามันเป็นน้ำใจของเราเราพึงจะให้เรามีสิทธิ์ที่จะให้และเราบางทีเราก็อาจจะเผลอคาดหวังได้แต่ถ้าคาดหวังแล้วเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของเรานะคะไม่คาดหวังได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนคนที่อาจจะรู้สึกว่าก็คนอื่นทำก็ทำเพราะฉันก็ใช้สิทธิ์ของฉันอย่างเต็มที่ก็นิดนึงค่ะคุณผู้ฟังบางครั้งเราอาจจะอย่าเผลอปล่อยให้สิทธิ์ของฉันนี่มันสิทธิ์ของฉันเนี่ยมันเผลอทำให้เราลืมน้ำใจเนาะอย่าลืมเรื่องของน้ำใจไปโดยปริยายแล้วแทนที่เราจะได้หัดหรือว่าฝึกการนึกถึงกันอย่างเพื่อนมนุษย์และอ่อนโยนใส่กันทำให้สังคมเราน่าอยู่หลายๆครั้งที่เราประเทศเราหรือสังคมเรามันน่าอยู่ก็เพราะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องสิทธิ์และหน้าที่อย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของน้ำใจที่เรามีให้กันด้วยนะคะก็อ่ะฝากเอาไว้ตรงนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าน้องลูน่าเนี่ยเขาเป็นเป็ดผสมแพนด้าใช่ไหมคะนั่นคือแพนดักค่ะคุณผู้ฟังนะเท่าที่เข้าใจนะคะก็เป็นเด็กปากแจ๋วนะคะหนึ่งถ้าใครชอบติดตามอะไรแบบนี้บอกแล้วคุณมีความสุขจะชอบอะไรคุณทำเถอะค่ะคุณผู้ฟังถ้าสิ่งที่คุณชอบมันทำให้คุณใช้ชีวิตแต่ละวันได้อย่างยิ้มได้และไม่ต้องเป็นหนี้ใครนะคะเอาไว้ตรงนั้นส่วนพูดถึงการเป็นหนี้มันก็ต้องมาคู่กับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นถ้าเราไหวเราควรจะมีเงินออมและเก็บไว้เพราะเราไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วทำให้เงินมันทำงานแล้วแต่ว่างานมันเป็นแบบไหนที่คุณถนัดถ้าคุณถนัดออมเงินให้ทำงานแบบนี้แบบประเภทต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนมาทางนี้ค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะฝากเพิ่มเนี่ยครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากซะด้วยนะคะคุณจะฝากสูงสุดเท่าไหร่เขาไม่จำกัดระยะเวลาฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่คุณถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยคุณได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะซึ่งคุณสามารถไปฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: คืนนี้เจอกันค่ะคืนที่เป็นพุธสุดท้ายของเดือนหมอท็อปจะมาอยู่ด้วยนะคะในช่วงพุทธเทอราปิสต์คืนนี้ติดตามกันได้ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปป้าคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธหายใจเข้าออกลึกๆช่วยลดความเครียดได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย ยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
10: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
10: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
12: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกรอบ
1: กอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เตรียมตัวส่งกันกลับบ้านค่ะทั้งคุณผู้ฟังส่งอ้อมอ้อมส่งคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกันไปอย่างนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าเพราะมันใกล้เวลาที่จะเลิกงานแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่ถามมาว่าอยากฟังเพลงของ Proxy Version Live เนี่ยที่เป็นกับซอสแบงคอกมันไม่มีอะค่ะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะเพราะคุณผู้ฟังบอกว่ามีในคลื่นวิทยุไหมมันมีในที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยในคลื่นวิทยุไม่มีนะคะถ้ามีเมื่อไหร่อาจจะมีโอกาสได้เปิดให้ฟังกันอยู่แล้วนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าพี่อ้อมไม่เปิดเพลงที่พี่อ้อมร้องมั่งอะคะเวลาไปกรีนมอร์นิ่งให้พี่อั๋นเปิดแล้วก็ให้พี่อ้อมเปิดเพลงพี่อั๋นคือกรีนมอร์นิ่งเราไม่เปิดเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นช่วงของการพูดคุยข่าวเนาะลำพังข่าวกับลูกค้าก็แทบไม่ทันแล้วเพลงก็ต้องไปฟังก่อนตอนสักถึง7โมงเช้ากับหลัง8โมงหรือไม่งั้นก็ไปขอช่วงพี่อั๋นตอนนู้นขอเพลงพี่อ้อมแล้วมาขอเพลงพี่อั๋นที่ EFM ช่วงพี่อ้อมสลับกันไปอะไรอย่างนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะบอกเอาไว้สักนิดนึงนะคะเจอข่าวนี้มาอัปเดตไว้เผื่อใครต้องไปสุวรรณภูมิสำหรับใครที่มีแผนเดินทางเขาบอกว่าสุวรรณภูมิแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางเข้าออกเริ่ม31สิงหาคมนี้แนะให้ใช้ Airport Link เผื่อเวลาวันตกเครื่องก็ยังไม่เข้าใจรูปแบบนะคะข้อที่1 2ปิดขนาดไหน3 Airport Link เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะรอบก็ไม่ได้เยอะมากและถ้าถาโถมกันไปตรงนั้นแล้ววันไหนเสียแบบวันโน้นมีแผนรองรับอะไรบ้างอะคะเป็นห่วงสวัสดีค่ะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ News
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
4: อ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 15

0: เป็นอีกหนึ่งวงที่คาแรคเตอร์ชัดมากหัวฝังครับฟีลลิ่งนี้จากเอเชียเซเว่นนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลายมาเป็น New Entry ในชาร์ตของเราด้วยอันดับที่15นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่แบ่งใครที่เป็นเพลงของคนที่รักใครแบบสุดหัวใจเลยแล้วก็ไม่อยากแบ่งความรักนั้นไปให้ใครอีกเลยนะครับที่หยิบมาฝากกันต้นชั่วโมงกับ Playlist of the Week ชั่วโมงนี้จ้ะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมว

ซิงเกิลรอบนี้มาแนวละมุนเลยนะครับนี่คืองานใหม่จากสาวสวยเสียงเอกลักษณ์นะครับน้องซาร่าซาโรล่านั่นเองกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าหน้าที่ฉันนะครับหรือว่า If You Don't Mind นั่นเองก่อนอันนี้มี EDC มาฝากกันด้วยนะครับ X กับพี่โจอี้บอยกับนางฟานนะครับเลิกงานกันหรือยังคุณฟังสวัสดีวันพุธชาว FM ด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยวันนี้อยู่แทนพี่ดาว1วันนะครับดูแลกันช่วงเลิกงานกำลังกลับบ้านแบบนี้เลย3ชั่วโมงเต็มนะครับช่วง6โมงถึง3ทุ่มอยากฟังเพลงไหนจริงๆก็เลือกมาช่วยโซเซฟได้นะที่2ช่องทางของเรานะครับ02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเน็ตไทม์ฟังฟินนะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงเนี่ยไปกันแบบว่ายกบีทกันหน่อยจะได้แบบว่าไม่ง่วงด้วยช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้

ามรีเควสเลยเพลงนี้นะครับงานจากน้องโฟร์ณัฐวัฒน์นั่นเองกับซึมซับนะครับช่วงเย็นวันนี้พากูฟังมาดูแลสุขภาพหน่อยแน่นอนว่าเทรนช่วงนี้หลายคนก็มีทั้งออกกำลังกายใช่ไหมเทรนสุขภาพมากๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไฮร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่า longevity นะฮะหรือว่าการมีชีวิตยืนยาวกันบ้างแหละแต่รู้ไหมครับว่าเทรนสุขภาพปีนี้เขาไม่ได้โฟกัสแค่อายุยืนอย่างเดียวแล้วนะคุณฟังแต่คือการมี health span นะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ให้นานที่สุดเลยพูดง่ายๆก็คือเวลาเราออกไปใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะทำงานออกกำลังกายเนี่ยคือทุกคนจะต้องอินกับชีวิตให้ได้ในทุกวันเลยวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากคุณฟังกันนะครับไม่ว่าจะอะไรบ้าง1คืออินกับการกินอันนี้สำคัญมากเพราะผมก็เป็นคนชอบกินนะฮะอย่าลืมอินกับอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับ2ก็คืออินกับการขยับอย่าลืมอินกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งถ้าเราออกกำลังกายขยับสักนิดนึงช่วงกินข้าวเสร็จเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งอันสุดท้ายอินกับการดูแลตัวเองนะครับอย่าลืมอินกับการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมด้วยเพราะว่าอินโนบิกเนี่ยเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ควรอินได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือกเลยอินโนบิกใส่ใจการพัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตสุขภาพของคนไทยด้วยนะครับผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไลฟ์ไซแอนนะครับตั้งแต่การวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมด้านยาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ Innobic Probiotics DB นะครับหลายคนน่าจะเห็นอยู่แล้วก็อินกับการใช้Probiotics อยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ยังมีInnobic Probiotics LD Less ด้วยนะครับที่พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววด้วยนะครับพัฒนา Probiotics สายพันธุ์ไทยเป็นครั้งแรกเลยเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนยังสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทำในสิ่งที่รักแล้วก็อินไปกับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ยืนยาวอย่างที่เล่าไปแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในแบบที่คุณเลือกนะครับด้วยความปรารถนาดีให้คุณสุขภาพดีๆไปเลยจากอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
9: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องสปูน
11: Is that good
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดี

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธการขอบคุณเรื่องเล็กๆในชีวิตช่วยกระตุ้นสารโดพามีนให้ตัวเองมีความสุขลองกล่าวขอบคุณให้เป็นนิสัยดูนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ Give me more

0: ป็นหนึ่งวงโกกรุ๊ปที่ช่วงนี้ผมตามเชียร์มากคุณฟังครับนี่คือซิงเกิลเดบิวต์นะครับของน้องวงคิสเมทนั่นเองในฐานะโกกรุ๊ปวงแรกของวันมิวสิกด้วยนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่า Give Me More คุณฟังที่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่บางทีอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าความเป็นหญิงรุ่นใหม่แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องเป็นคนกำหนดจังหวะเองแล้วก็เลือกพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับที่ได้พี่ไฮวงเปเปอร์เพลนส์แล้วก็คุณพลอยชมพูมาเขียนเนื้อร้องให้กับเพลงนี้ด้วยคุณฟังก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
10: ๆ EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
14: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่ผ่านมากับ EFM Fandom Live นะครับเรามาเติมความฟินกับ6นักแสดงจากซีรีส์เจลบอยซีซั่นที่2การกูฟังมาครบเลยน้องป้ายนิวพีเจเลออนแล้วก็พีมสุดแล้วก็ไม้ด้วยนะครับรีว่าต้องบอกว่าสนุกกันตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยกูฟังทั้งเคมีความน่ารักความซนในฉบับเจนซีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมท้ายชั่วโมงที่ผมชอบเกมนี้มากเพราะเอาจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนทายไม่ค่อยถูกนะฮะเกี่ยวข้องกับทายคำศัพท์เด็กเจนซีหรือว่าทายคำศัพท์ของพี่ๆแฟนคลับในยุคปี2026นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้ยสนุกมากคุณผู้ฟังไปย้อนหลังกันได้เลยที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนพฤหัสนี้ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละ27สิงหาคมเดี๋ยวมาเจอกับ2หนุ่มแมกนัทนะครับจากซีรีส์ที่3ของเธอหรือว่า Your Third Series กันนะครับพรุ่งนี้3ทุ่มตรงกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

จากน้องปั่นนะครับที่รีเควสต์มาฝากโซเซมเยอะเลยนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าขอแค่นี้หรือว่า forever and ever นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2การคุยฟัง DJ Paris วันนี้พี่ดาวลานนะเห็นถามถึงเยอะเลยนะฮะอยู่กับโซเซมแทนนะครับจนถึง 3 ทุ่มเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะมีเวลาอีกประมาณสัก3 Paris นะครับปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันคุยฟังครับมีงานจากนนทนนท์รออยู่รวมไปถึงวง Yesterday ด้วยนะครับส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาหาโซเซมแล้วผมเปิดให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวรอไปต่อกันที่ออนไลน์กันเหมือนเดิมคุณฟังแอป Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: คือคำตอบ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
9: ในเคาะข่าวค่ำ
10: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มาติดตามข่าวสำคัญไปพร้อมกันนะครับตื่นเช้ามาวันนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะได้รับทราบข่าวดีนะเป็น Talk of the Town ในวันนี้นะครับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะครับดูคลิปกันไปกี่รอบครับคุณผู้ฟังครับคือน้องเนี่ยเขาไปแข่งในเวที America's Got Talentที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมคือก็ผ่านเข้ารอบไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามนะแล้วเห็นน้องเนี่ยได้รับปุ่มทอง Golden Buzzer เนี่ยนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงได้เนี่ยโอ้ร้องไห้ตามน้องเลยนะครับผมสุดยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยประทับใจเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีข่าวเครียดข่าวภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรือรบสหรัฐที่ไปรบในตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะมาแวะจอดที่ประเทศไทยบ้านเราก็ทำให้มีข่าวร่ำข่าวหรือการตีความกันไปต่างๆนานาว่าเรือเขาจะมาเติมกระสุนหรือเปล่าเราเลือกข้างหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยทั้งทางรัฐบาลเองทางกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาจะแวะมาจอดเฉยๆและเขาที่มาแวะประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมาพักผ่อนหลังจากที่จอดเรือกลางทะเลกว่า250วันนะครับเครียดมากนี่มาไทยมาผ่อนคลายที่พัทยาบ้านเรานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับประเด็นของคดีหัวเลือกสว.ที่สำนวนคดีลดออกไปถึงมือฝ่ายค้านก็ทำเอาหลายหน่วยงานต้องพยายามเคลียร์ตัวเองนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดไปได้อย่างไรนะครับผมขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการพิจารณานะพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในสภาด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สิบเก้านาฬิกา35นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ครับประมาณ7โมงกว่าๆตามเวลาไทยบ้านเราซึ่งก็ตรงกับช่วงหัวค่ำเวลาในสหรัฐอเมริกาหลายคนก็รอลุ้นนะครับการผ่านเข้ารอบไฟแนลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ของน้องเน่เน่รอยัลชื่อนี้ดังกระหึ่มแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งชื่อจริงของน้องเนี่ยคือน้องแพรวรัตติการอำลอยนะครับโอ้เป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องเป็นร็อกเกอร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับในรอบนี้เนี่ยน้องเน่เน่รอยัลเธอเลือกเพลงร็อกระดับตำนานยุค90อย่างเพลง Black Hole Sun เสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปทั่วเลยนะครับก่อนที่หนึ่งในคณะกรรมการก็คือคุณเมลบีตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ซึ่งปุ่มนี้มันสำคัญมากนะครับเมื่อเธอกดปุ่มนี้ส่งให้น้องแน่ๆเนี่ยได้ตั๋ว VIP ทะลุเข้ารอบชิงไปทันทีเลยนะครับซึ่งหลังจากที่น้องเห็นว่าคุณเมลบีเนี่ยกดปุ่ม Golden Buzzer น้องแบบร้องไห้ทุกคนเชื่อว่าคนที่ดูคลิปหลายๆครั้งเนี่ยร้องไห้ตามนะมีหลายคนแบบรู้สึกตื้นตันใจนะคุณพ่อก็ไปกอดน้องเนี่ยโอ้โหเราก็หัวใจพองโตคือร้องไห้ด้วยความแบบปลื้มใจนะครับผมสำหรับปุ่ม Golden Buzzer ที่คุณเมลบีกดให้น้องเน่เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยมันพิเศษอย่างไรคือคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการกดปุ่มนี้คือกดให้กับผู้เข้าแข่งขันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อใช้แล้วก็คือหมดสิทธิ์คณะกรรมการคนนั้นเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถกดปุ่มนี้ให้กับใครได้อีกในซีซั่นนี้นะซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองนี้ก็ไม่ต้องรอการตัดสินจากคะแนนโหวตใดๆอีกแล้วส่งตรงไปสู่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงประโยคเด็ดที่คุณเมลบีเขาพูดถึงน้องเน่เหมือนแบบกรรมการก็ต้องพูดหลังจากที่แสดงจบใช่ไหมก่อนจะกดปุ่ม Golden Buzzer เนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเสียงร้องก็ดีเล่นกีตาร์ก็เป๊ะทั้งลุคไวบ์พลังที่ส่งออกมาเนี่ยมันใช่เป็นหมดเลยแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันกดปุ่มสีทองได้อย่างไรล่ะนะฉันจะทนไม่ทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแล้วคุณเมลบีก็เอื้อมไปกด Golden Buzzer ตู้มกลางรายการนะครับภายหลังผ่านเข้ารอบชิงแบบสะใจผู้ชมทั้งโลกเน่ก็เปิดใจครั้งแรกถึงทุกคนที่เชียร์น้องว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเน่หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ในรอบควอเตอร์ไฟแนลหนูได้รับก โกลเด้นบัซเซอร์เรียบร้อยจากคุณเมลบีแฮปปี้มากอยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟแนลนะคะนี่ทุกคนส่งกำลังใจแน่นอนนะครับแล้วก็สังเกตกันหรือเปล่าครับว่าน้องเนี่ยเขาคาดผ้าไทยขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับสวยงามเป็นอย่างมากคือเธอก็ไม่ลืมพกพาความเป็นไทยไปบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็บอกเลยว่านอกจากตกหลุมรักน้องเน่ๆแล้วเนี่ยก็ยังหลุมตกหลุมรักคุณเมลบีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคือเธอก็เป็นนักร้องระดับตำนานอายุ90จำเธอได้ใช่ไหมครับนี่คือสมาชิกวง Spice Girl ในตำนานนั่นเองนะครับผมคนก็แบบว่าโอ้อยากจะต้อนรับคุณเมลบีมาถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยเชื่อว่าคนไทยคงจะไปกรี๊ดกันต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเหมือนกันกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Abraham Lincoln ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวการสู้รบในตะวันออกกลางนะครับก็คงจะคุ้นชื่อเรือลำนี้ดีนะครับปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยจะมาแวะเทียบท่าที่พัทยาไทยแลนด์ 2-6 กันยายนนี้เรื่องนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันแล้วครับว่าการที่เรือ USS Abraham Lincolnจะมาเทียบท่าที่พัทยาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือไทยแต่คือภารกิจในการนำกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางมาพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องประจำการอยู่บนเรือถึง250วันการแวะพักที่ประเทศไทยก็เพื่อให้กำลังใจนะครับให้กำลังพลเนี่ยได้เที่ยวได้ผ่อนคลายกันก่อนที่จะเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งในอดีตก็มีเรือของสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับการฝึกคอบราโกเวลามีกำลังพลต่างประเทศหรือว่ามาจากสหรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาเราก็จะมีการจัดทำรายละเอียดให้ได้รับทราบกฎหมายของประเทศนั้นๆที่ต้องปฏิบัติตามคือไม่ได้หมายความว่าให้กำลังพลสหรัฐทำอะไรก็ได้ในดินแดนของไทยเราเมื่อเขามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยสหรัฐเองยืนยันนะครับว่าจะกำชับกำลังพลของเขานะส่วนประเทศไทยเราก็มีทั้งตำรวจมีสหคอยกำกับดูแลร่วมกับสหของสหรัฐที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลกำลังพลของตนเองสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln จะมาเทียบท่าที่ประเทศไทยมีกำลังพลบนเรือลำนี้นะครับกำลังพลสหรัฐเนี่ยราว 5,000 นายนะตอนมาถึงพัทยาเนี่ยก็จะมาพักผ่อนใช่ไหมครับตอนนี้เมืองพัทยาเองก็เตรียมรับเรื่องที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะทางนายกพัทยาก็เชื่อว่าพัทยานั้นน่าจะให้การต้อนรับพวกเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเงินสะพัดเป็นจำนวนมากด้วยครับอีกประเด็นนะครับก็เกี่ยวข้องกับกองทัพเหมือนกันนะคราวนี้ไปประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาสวนกลับรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาหลังฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปประคมข่าวในลักษณะที่ว่าตอนนี้ในสายตาของนานาชาติเขามองว่าปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของการรุกรานกันการที่ไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งไม่ได้ถือได้ว่าเป็นเส้นเขตแดนประเด็นนี้นะครับพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าเอาจริงๆประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายกัมพูชาพูดก็ถูกก็คือตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ใช่เป็นหลักเขตแดนลวดหนามไม่ใช่สนธิสัญญาสนามเพลาะไม่ใช่แผนที่เขตแดนการที่บุคคลใดเห็นตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามสิ่งปลูกสร้างย่อมพิสูจน์ได้เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ณจุดนั้นแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศใดแต่ว่ากรณีที่นายเนตรทักตรารัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาอ้างนะครับว่า AOT นะครับก็คือทางผู้สังเกตการอาเซียนนักการทูตผู้แทนสหประชาชาติที่เข้าไปสังเกตการในพื้นที่เป็นสายตาของนานาชาติพลอากาศเอกประภาสบอกว่าผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ตัดสินเขตแดนนะครับแล้วฝ่ายกัมพูชาเองก็ยอมรับด้วยว่า AOT เนี่ยไม่ได้มีอำนาจกำหนดอธิปไตยขณะที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้มีอำนาจชี้ว่าเส้นเขตแดนอยู่บริเวณใดดังนั้นกัมพูชาไม่ควรนำไปขยายความว่าการเข้าไปสังเกตการพื้นที่ของกลุ่มนี้เป็นข้อสรุปว่าประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองข้อกล่าวหาว่าฝ่ายใดเป็นผู้รุกรานแล้วเพราะการสังเกตไม่ใช่การพิพากษาการไปดูพื้นที่ก็ไม่ใช่การปักปันเขตแดนนะครับ และการเห็นสิ่งกีดขวางไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลได้มีการรับรองอธิปไตยของผู้กล่าวอ้างดังนั้นหากกัมพูชาเคารพบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศจริงก็ต้องไม่กล่าวอ้างเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นครับท่านกล่าวอีกด้วยนะครับว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาของไทยเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ชัดแล้วครับก็เพื่อคุ้มครองกำลังพลป้องกันประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของฝ่ายไทยโดยเฉพาะหลังเกิดการสู้รบและภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนการป้องกันฐานการทำสิ่งกีดขวางหรือการรักษาความปลอดภัยจึงไม่ใช่กระบวนการปักปันเขตแดนสุดท้ายเนี่ยก็ย้ำว่าอยากให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วมวันที่27ธันวาคมปี2568ให้ครบถ้วนให้ดีเพราะว่าถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อหยุดการสู้รบลดความตึงเครียดป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่สาระสำคัญก็คือหลังการหยุดยิงกำลังของทั้งสองฝ่ายต้องคงที่ต้องคงอยู่ณที่ตั้งของตนและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นพูดง่ายๆก็คือกำลังอยู่ตรงไหนก็ให้คงอยู่ตรงนั้นไม่รุกคืบไม่ยั่วยุไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการปะทะรอบใหม่ดังนั้นก่อนกล่าวหาว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยเป็นการสร้างข้อเท็จจริงใหม่ก็ขอให้พิจารณาให้ชัดว่ากำลังของฝ่ายไทยอยู่ที่ใดในเวลาที่การยิงหรือว่าการหยุดยิงมีผลและกิจกรรมที่กล่าวถึงเกิดขึ้นในพื้นที่ใดเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันด้วยข้อมูลและกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับท่านก็ย้ำอีกนะครับว่าหากกัมพูชาเชื่อในกลไก JBC นะเป็นกลไกทวิภาคีไทยกัมพูชาใช่ไหมครับก็ให้ JBC เนี่ยทำงานหากเชื่อในหลักฐานที่มีเนี่ยก็เปิดหลักฐานหากเชื่อในกฎหมายก็ใช้กฎหมายหากเชื่อในถ้อยแถลงร่วมก็ต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างครบถ้วนอย่าอ้างสายตาของโลกแทนคำตัดสินของโลกส่วนการมีบุคคลที่3เข้ามาสังเกตการไทยเราเองบอกเลยว่าไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่จะมีฝ่ายใดเข้ามาสังเกตภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพราะความโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายครับท่านบอกอีกด้วยนะครับว่าการพูดว่าต้องการสันติภาพในประโยคหนึ่งแล้วอีกประโยคหนึ่งกล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านว่ารุกรานป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยการหวังว่าสถานการณ์จะสงบจะลดความตึงเครียดต้องทำทั้งการกระทำและคำพูดนะก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งไทยก็พยายามชี้แจงไปยังฝั่งกัมพูชานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้าจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีหัวสวที่สำนวนเนี่ยปรากฏว่าสำนวนไต่สวนเนี่ยหลุดไปถึงมือของฝ่ายค้านเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการไต่สวนร้อนใจหลังโดนไล่จี้นะครับว่าดูแลเอกสารอย่างไรหรือจงใจปล่อยให้หลุดหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: สิบเก้านาฬิกา48นาทีครับกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารเข้มข้นกันนะครับความคืบหน้ากรณีสำนวนการสอบสวนคดีหัวสวถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะนะประเด็นนี้เนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อดติดใจแล้วก็เรียกร้องให้กกต.เร่งตรวจสอบว่าเอกสารนี้มันหลุดไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเอกสารที่อ้างว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ที่ไปอยู่ในมือของนายภริศวัชรศิลป์ในมือของคุณไอติมนั่นเองนะครับนายสุภชัยเนี่ยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไต่สวนผู้สมัครสว.และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีบุคคลจากหลายหน่วยงานรวมถึง DSI ร่วมเป็นกรรมการและหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องก็คือนายเอกรินดอนดงผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดดังกล่าวชุดที่26นี้นะครับนายสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้กล่าวหานะว่าเอกสารเนี่ยออกมาจากนายเอกรินแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อเอกสารอยู่ในความครอบครองหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้เนี่ยแล้วมันหลุดไปอยู่ในมือของนายภริศได้อย่างไรเลยอยากขอให้กกต.ตรวจสอบเลยว่าเป็นการตั้งใจหรือความละเลยในการดูแลเอกสารหรือเปล่าครับพร้อมกับเรียกร้องครับให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านรองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ออกมาชี้แจงต่อสังคมและกกต.ครับว่าเหตุใดเอกสารจำนวนมากจึงหลุดออกไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกและหากพบว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ควรดำเนินการตามกฎหมายครับที่สำคัญคือหากมีการนำข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มาเปิดเผยก็ควรนำข้อมูลของชุดที่36มาเปรียบเทียบกันด้วยจะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลกันอย่างครบถ้วนไม่ควรเลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นด้านอธิบดี DSI ครับท่านอธิบดีก็ยืนยันนะครับว่าการเข้าแจ้งความปมเอกสารหลุดต่อกองปราบไม่ได้ทำเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่นำหลักฐานคดีหัวสว.ไปเปิดเผยโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ย DSI ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาต้นตอของเอกสารที่หลุดแล้วนะครับด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกต่อไปอีกว่านอกจากจะไปแจ้งความที่กองปราบปรามแล้ว DSI ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมกับยืนยันครับว่าจะดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็คือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาที่มาของเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนให้ได้ครับส่วนกรณีที่มีชื่อของนายชลัดรัชกิจประการบุตรชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการถูกโยงเข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหัวสวโดยมีการอ้างว่าบุคคลใกล้ชิดของนายชลัดได้โทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสวรายหนึ่งครับประเด็นนี้เนี่ยนายพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอาก็ต้องไปถามนายชลัดเองตนจะตอบแทนได้อย่างไรล่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเชื่อว่านายชลัดไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นซึ่งเรื่องหัวสวนายกรัฐมนตรีก็ตอบไปแล้วครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนใครจะว่าอย่างไรต้องกลับไปถามบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลมีอะไรในใจและเจตนาอย่างไรที่สำคัญคือมีหลักฐานหรือไม่หากว่ากล่าวหาลอยๆเนี่ยก็คงต้องเจอกันในอีกเวทีเมื่อก้าวไก่สิทธิ์ของเราหรือว่าใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตนเองและรักษาสิทธิ์ของเราไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดครับอีกหนึ่งคดีคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอันนี้สำคัญนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสรุปอย่างไรว่าการเลือกตั้งที่เราเลือกกันไปเนี่ยมันเป็นความลับหรือไม่ครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับได้นัดไต่สวนพยาน5ปากที่รวมถึงเลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีขณะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการณ์การไต่สวนการไต่สวนวันนี้นะครับศาลสั่งงดถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงเลยครับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังศาลรัฐธรรมนูญจำนวน22เรื่องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์การจัดการเลือกตั้งได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าจะเป็นช่องให้สามารถนำไปสู่การสืบตัวบุคคลสืบทราบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมิเป็นไปโดยลับซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับพยานจำนวน5ปากที่ถูกไต่สวนวันนี้ประกอบไปด้วย 1. นักวิชาการคอมชำนาญการของสำนักงานกกต. 2. ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต. 3. กรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชน 4. กรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและ 5. นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับซึ่งในการไต่สวนครับศาลก็ได้อนุญาตครับให้ท่านรองเลขาธิการกกต.สาธิตเลยกระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทำให้ศาลดูแต่ทั้งนี้ก่อนเริ่มการไต่สวนประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งได้ร้องขอต่อศาลว่าบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบมีมาตรการป้องกันปลอมแปลงอยู่หลายวิธีซึ่งหากว่าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งซึ่งศาลก็พิจารณาก็เห็นควรครับว่าเอาแบบนี้งดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานวันนี้รวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนะครับขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับได้พิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับประเด็นนี้นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายยืนยันว่าไม่ได้ติดใจในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่นำมาใช้เยียวยาประชาชนแต่ 200,000 ล้านบาทหลังนี้สิรัฐบาลอ้างว่าจะใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานมองว่าเหตุผลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การกู้เงินเพราะยังคงมีแหล่งเงินทุนจากเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ช่วยกันลงทุนได้และหากแผนไม่ชัดเจนตอบไม่ได้ก็คงไม่สามารถอนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้ได้และอยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาลว่าการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะไปช่วยต่อจิ๊กซอว์ในภาพใหญ่ ทั้ง5และ10ปีต่อไปจากนี้ได้อย่างไรได้บ้างไม่อยากเห็นการทำงานที่อ้างว่าใช้อำนาจพิเศษในการตราพรก.กู้เงินอ้างการเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วค่อยหาโครงการมายัดไส้ทำทีหลังแบบนี้เรียกว่าไม่มีแผนครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับการทลายกระบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พบถึง 5,000 รายคุณผู้ฟังเยอะมากนะครับนี่ครับทางกรมการปกครองเนี่ยก็ออกหมายจับแล้วนะครับ36หมายครอบคลุมผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกระดับเลยครับเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปราบปรามขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนและบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังตรวจพบความผิดปกติรวมถึง 5,044 รายครับพบว่ามีสัญชาติจีนร่วมขบวนการโดยจ่ายค่าตอบแทนถึงรายละ 100,000 บาทการสืบสวนการทุจริตนั้นใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือแบบไม่สมบูรณ์เพื่อสร้างหลักฐานเท็จเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงใช้ชื่อในบัตรไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับถึง36หมายหมายค้น12หมายในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย1คนนะครับพยานรองรับ11คนและบุคคลต่างด้าว23คนจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว20คนนะครับเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้ว75รายการส่วนอีก 4,947 รายนั้นได้กำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับปิดท้ายที่เหตุระทึกครับแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนป.2 โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเช้านี้ส่งผลให้คุณครูบาดเจ็บ2รายนักเรียนบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้7คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 นวันนี้สวัสดีครับ
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิดุลหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลอเมริกาสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเป็นจักสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นเวลา 14:05 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว้างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉาสถานที่สำคัญที่ชาวจีนเคารพศรัทธาณนครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2500

0: งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเช้าเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอร์แลงแฮมไฮโคลพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวมรูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพและอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพไม่ได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหรือพระกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวะธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยง เวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิราราชธิ

0: ในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระอภิธรรมในพระราชพิธีนั้นมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19 นาฬิกามีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีทุกวันประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระบรมศพหรือพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกรองชนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตหลังจากปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2566พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนายสุภาพมงคลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียน1จากทั้งหมด143แห่งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจ จากนั้นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนจากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2568พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567และได้วางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รายงานแนวทางการปลูกฝังวินัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยและในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมณโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนและครู14คนจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามและใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพรายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพลงและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดปลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอก วัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีแล้วเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปรวม8รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: ดีเจดาวค่ะ

ตามรีเควสต์เลยครับชั่วโมงนี้มากับซิงเกิลไวรัลจากวงเมอร์นะครับ X กับ Black Heart ส่งมาฝากกันเยอะเลยกับขึ้นใจกูฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะครับกูฟังครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าหลายคนน่าจะดูผ่านจอทีวีกันอยู่สำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ไทยเนี่ยรอบชิงไปเจอกับทางเวียดนามคือแน่นอนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยไทยเสียเปรียบไป2ลูกใช่มั้ยแต่ว่ารอบเนี้ยที่เราไปเล่นที่สนามเวียดนามเนี่ยล่าสุดเปิดไปไม่เกิน20นาทีเนี่ยโอ้เกือบจะครึ่งชั่วโมงเรายิงนำ 1-0 แล้วคุณฟังมาเร็วมากเลยนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับปูนทีมชาติไทยนะครับเผื่อได้อีกลูกหนึ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์เลยนะคุณฟังจ๋าส่วนระหว่างนี้อยากเชียร์คุณฟังด้วยเพลงไหนก็ส่งมาฝากกันได้เพราะวันนี้รถติดมากใช่ไหมอยากได้เพลงไหนที่ระหว่างเดินทางคุณก็ส่งมาฝากกันได้เลยนะครับที่แอปเอทไทม์ฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
1: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันพุธอย่ามัวแต่ตามหาความสำเร็จที่ไกลตัวจนลืมมองความสุขใกล้ตัวนะเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที
8: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ Dao ค่ะ

งท้ายกันคืนนี้นะครับกับ Project H เลยคุณฟังต่อให้ใครไม่รักนะครับคืนนี้เนี่ยใครไม่รักเราเบื่อๆเซ็งๆมารวมตัวกันได้เลยที่ผู้ชอบผู้โทนะครับ3ทุ่มคืนนี้มีปัญหาปรึกษาเราคุณฟังโทรมาที่เบอร์เดิมเลยครับลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์026658373นะครับวันนี้ท็อปิกน่าสนใจมากคุณฟังเป็นท็อปิกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวตามหน้าสื่อแล้วแหละวันนี้เราอยากถามคุณฟังง่ายๆเลยว่าสิ่งใดที่คุณจะไม่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทแบบเด็ดขาดเลยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจร่วมกันให้ยืมเงินหรือว่าคบเป็นแฟนเลยอันนี้ควรไหมก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับช่วง3ทุ่มกับพี่เผือกพี่ต้นหอมแล้วก็พี่เติ้ลนะครับวันนี้โซเซฟลาและกูฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจันทร์อังคารเลยนะช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะ PM กลับมาแล้วด้วยนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: อีไรเอ่ย
3: ผีอะไรทำร้ายนักร้องดังย่านอโศกเฉลยผีซอมบี้โอ้ย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
5: ๆ EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะตชด.สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ยังคุมเข้มความปลอดภัยพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก260กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
10: จุดเริ่มต้นของการจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกลุ่มนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้ตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำการตรวจสอบชายชาวเมียนมา3คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่จุดตรวจซึ่งทั้ง3แสดงอาการมีพิรุธจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบภาพกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากคาดว่าจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์อเนกประสงค์จึงทำการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจตระเวนชายแดนที่327จนสามารถสกัดจับกุมรถคันดังกล่าวได้ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมคนขับรถตรวจสอบภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้าอยู่รวม 2,890,000 เม็ดจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจสอบในห้องพักในตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายพบกระสอบบรรจุเคตามีนอีกจำนวน13กระสอบน้ำหนักรวม260กิโลกรัมซึ่งยาเสพติดทั้งหมดเตรียมที่จะลำเลียงไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดพร้อมผู้ต้องหา4คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกกระจายกำลังเพื่อลาดตระเวนทั้งทางเท้าและยานพาหนะโดยเน้นย้ำการตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมบริเวณช่องทางข้ามธรรมชาติและแนวริมฝั่งแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มักถูกใช้ในการกระทำความผิดทั้งนี้บก.ควบคุมสุริโยไทยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะที่เทศบาลนครแม่สอดตื่นตัวเตรียมรับมือน้ำทะเลท่วมเขตเศรษฐกิจหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
11: ช่วงเย็นวันนี้ปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคส ่วยแจ้งเตือนประชาชนอำเภอแม่สอดที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทันทีพบว่าระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดที่ไหลผ่านกลางเมืองแม่สอดเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนต่างเตรียมตัววางแผนป้องกันน้ำท่วมโดยมีการเตรียมกระสอบทรายและเริ่มขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงด้านเทศบาลนครแม่สอดได้มีการสนับสนุนกระสอบทรายและทรายแก่ประชาชนในการวางเรียงป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมมีการวางแผนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังเพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไปไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
12: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
18: Inspiration
19: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีคร
3: ับ สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ วันนี้พุทธพุทโธพุทธรพิสนะครับมาแล้วเดี๋ยวรอเติ้ลแป๊บนึง
4: เติ้ลตอนนี้ก็คือ
3: เติ้ลบอกพ้นแยกเพชรบุรีมาละ
4: เพชรบุรี
3: มาแล้ววิ่งมาแล้วทัน
4: เพราะเพชรบุรีคือหัวหิน
3: มาแล้วนี่เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมาแล้วมาแล้วทุกอย่างทันเวลาเติ้ล
4: โอเคโอเคครับ
3: วันนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายกันก็ต้องมาท็อปปิกก่อน
4: จ้า
3: ซึ่งก็มาจากมหากาพย์ต้ายัดนะจากเพื่อนรัก20ปีสู่คดีฟ้องร้อง20ล้านเมื่อกี้ก
6: ็คุยไปแล้วใช่ปะ
3: ยังเลยนี่ยังไม่ได้คุยเลยพี่เล็กก็มาถามว่าแบบรู้จักไหม
6: ก็คุยกันในกลุ่
3: ม
6: เลยอ่ะผมว่าทั้ง3มันแต่ก่อนมันจะเป็นกาพย์ต้ายัด
3: ก๊อปต้ายัด
6: ก่อนจะมาแก๊งเฟรนเฟ่อะนางน้องอ่ะเป็นผู้ช่วยเหมือนแบบทำ
3: เบื้องหลัง
6: ใช่อยู่ในเนื้อคู่
3: ใช่
6: เพราะฉะนั้นเห็นเขานี่ว่าน่าจะเดวันวันเลยแหละเหมือนแบบตั้งแต่เริ่มเลย
3: 3คนนี้อยู่ในกองเนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร
6: ใช่เป็นแบบถ่ายเบื้องหลังบ้างเป็นผู้ช่วยดูน้องๆนักแสดงเอกซ่าอะไรอย่างเง
3: ี้
6: ยนี่คือแก๊งนี้เลยแล้วก็ยังพูดอยู่เลยว่ายังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะแต่หมายว่าพอเห็นข่าวอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบโอ้เศร้าจัง
3: มาถึงจุดนี้เลยนะ
6: ใช่ว่าที่เราเห็นกันมาตั้งแต
4: ่ไม่น่าเชื่อเอาจริงนะไม่น่าเชื่อว่าแบบ
3: มันจะมาถึงตรงนี
4: ้เพราะแบบเป็นเพื่อนที่รับลูกกันได้ทุกอย่างอะไรเงี้ย
6: เขาคือเห็นตั้งแต่นั้นจนเขาดังจนเขาเป็นแก๊งเฟ่ๆแล้วก็รู้แต่ว่าแต่ก็ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเพียงแต่ว่าโอ้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
3: ซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะติดตามเรื่องนี้กันแล้วแหละนะวันนี้ก็เลยจะเอาประเด็นนี้มาถามต่อในท็อปปิกของเราถ้าคุณมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งไหนที่คุณจะไม่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทเด็ดขาด
6: ค่ะจึงทำธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็คือทุกคนก็จะเตือนเนาะ
3: ครับ
6: สองย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน
3: อ
6: ันนี้หลายคนทำแบบก็โอเคนะมาอยู่ด้วยกันอะ
4: ทำธุรกิจร่วมกันได้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ได้ข้อ3เนี่ยกูไม่ได้เลยค่ะ
3: แม่แต่ว่าต้องเพื่อนสนิทต่างเพศสิไม่ใช่ว่าเพื่อนแบบฟาโลอย่างงี้ไม่ใช่สิ
4: ก็บอยพิษณุก็ไม่ได้อะค่ะ
3: ถ้าไม่ใช
4: ่ป้องนวัตได้
3: น
4: ี
3: ่ไงแล้วแต่คน
6: ก็ได้ไงก็แล้วแต่คนนั่นก็คือการคบเป็นแฟนนะคะ
3: คบเป็นแฟนข้อ3
4: ก็ได
6: ้ข้อ4คือให้ยืม
4: ข้อ4ไม่ได้ถ้างั้น
6: นี่ให้ได้แต่
4: มันก็ให้ได้
6: แต่ให้ได้
3: 4ข้อนี้เหมือนจะได้หมดเลยมันแล้วแต่คนป่ะ
6: แต่ในมุมที่รู้สึกว่าถ้าเขาเอาไปก็จะไม่เลิกคบเขาอะ
4: คือแต่ทั้งหมดอะคือบาง

0: คนไง
1: บางคนไม่ใช่ว่าทุกคนเพื่อนสนิท
0: อติเป็นเพื่อนสนิทเลยสนิทเลยสนิท
1: ไอโบอย่างเงี้ยไอโบก็ได้หมดนะอ้าวถ้าสมมุติว่าสี่
0: คบเป็นแฟนเหรอมึงก็คบเป็นแฟนได
1: ้เอาตัดเรื่องคบเป็นแฟนแล้วกันนะอืม
0: อ่ะถ้าคบเป็นแฟนเนี่ยไม่ได้สำหรับเพื่อนสนิทถ้าเพื่อนห่างๆได้คบเป็นแฟน
2: แต่มันก็มีหลายคู่ที่สนิทกันแล้วสุดท้ายเป็นแฟนก
0: ัน แต่เพื่อนสนิทนี่ไม่ได้เลยแต่ละตัว
3: เนาะ
2: ในหนังอะ
4: อาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทของเรา
1: ใช่ไหม
0: สิ่งที่เราสนิทอะ
1: ยากจังมันแล้วแต่คนนะ
2: คุณหมอละคะถ้าเป็นคุณหมอละ
4: คือจะบอกว่าชอบคนคิดคำถามนี้มากเลยดีมากเลย
2: ได้แล้วเบิร์ด
4: ชมคนออกคำถาม
0: ไม่ไม่ได้เบิร์ดไม่มาไงก็วันนี้อีเบิร์ดไม่มาไงหมอก็เลยชอบไงก็อีเบิร์ดไม่ได้คิดไง
4: อ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวจะเป็นข้อ4คือไม่ให้ยืมเงินเพราะว่าให้เลย
0: มันเครียดเน
4: า
0: ะ
4: ใช่เพราะถ้ายืมแล้วเรามีความคาดหวังว่าเขาต้องคืนแล้วถ้าจุดนึงเขาคืนไม่ได้อ่ะเราเครียด
1: ก็ใช่ใช่ทุกคนบางคนจะใช้วิธีนี้แบบก็ให้ไปเลยแล้วอาจจะให้ไม่ถึงยอดที่ยืมหรอกก็มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเราก็ตัดใจไปเลย
4: เพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราให้จำนวนเงินนั้นเขาไม่ได้อะหมายว่าเงินนั้นก้อนนั้นมันสำคัญกับเราด้วยดังนั้นมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียเพื่อน
2: แต่ทางนี้คือจะให้ยืมนะแต่ว่าไม่ให้ไปเลยนะแต่จะให้ในตัวเลขที่ถ้าเขาไม่คืนจะไม่เลิกคบเขาเนี่ยหรอไหมหมายว่า
4: เราความเสี่ยงได
2: ้ใช่ว่าประมาณนี้แล้วถ้าไม่คืนก็จะรู้ว่าเออมึงยืมแล้วมึงไม่คืนนะแต่จะไม่เลิกคบมึงอ่ะ
0: อันนี้ให้ยืมดูว่าศักยภาพในการใช้แค่เนี้ยมันใช้ได
4: ้
0: มันจะต้องไม่เลิกคบกูแน่เพราะว่าความลับมึงอยู่กูเยอะนะเว้ยเนี่ยอ่ะโอเคก็ให้ย
1: ืมมีคนบอกว่าขอข้อ5ได้ไหมก็คือถูกทุกข้อเลยไม่ให้หมดเลยไม่ได้หมด
2: บางคนเขาก็ไม่ให้จริงๆนะเขาก็ไม่ยอมนะเขาไม่อยากเสียเพื่อนเลย
1: ครับ
2: อ่ะโอเคมา
1: ลองโหวตกันเข้ามานะท็อปิกวันนี้ครับ
2: ค่ะเอารับสายกันนะสายแรกมาแล้วคุณเฟรนนะคะ
1: เพื่อนเลยแต่ว่าเพื่อนเลย
2: คุณเฟรนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟรน
2: สิ่งใดที่จะไม่ร่วมทำกับเพื่อนสนิทเด็ดขาดครับคุณเฟรน
5: ไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ก็ต้องมีสเปซเนี่ย
5: เพราะว่าคนเราพอย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะคือเวลาคบกัน
1: อ
5: ่ะเราจะเจอกันเวลาอยากมาเจอถูกไหมคะแต่ทีนี้พอถ้าเราย้ายไม่อยู่ด้วยกันนะคะมันจะเจอกันตลอดนะคะ
1: ค
5: ไม่อยากเจอมันเราก็เจออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช่แล้วเราจะเห็นนิสัยเล็กๆน้อยๆของมันที่เราไม่ถูกใจอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริง
5: ใช่จากเวลาเราเจอกันเวลาคิดถึงใช่ไหมคะพอทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันน่ะมันเริ่มไม่คิดถึงแล้วมันก็จะเริ่มเกลียดกันขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: มันก็จะมีทำอะไรขัดใจเราเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: มันไม่มีพื้นที่ให้โหยหาคือหอมบอกนั่นแหละ
5: ใช่ค่ะใช
2: ่คุณเฟนอยู
5: ่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กับเพื่อนนะ
2: คะ
5: กับญาติกับใครก็แล้วแต่ค่ะ
0: อ๋อมันอาจจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวจะดีกว่า
2: ชอบอยู่คนเดียวตัวเอง
4: จริงๆก็มีคนคิดแบบนี้เยอะนะใช่ใช
2: ่คุณเฟนอยู่เท่าไหร่คะ
5: 35ค่ะ
2: วันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ย
5: คือปัญหาเกี่ยวกับลูกชายค่ะ
1: ครับ
2: อย่างไรคะ
5: โอเคโอเคเดี๋ยวเราเล่าเลยนะคะ
1: คร
5: ับ คือเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ
1: คร
5: ับ มีลูก3คนผู้หญิง2คนผู้ชาย1คน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ลูกชายเนี่ยจะเป็นคนกลางคือในบ้านของเรา
0: อายุเท่าไหร่บ้างคะ
5: คนโต15
1: ค
5: ่
1: ะ
5: คนกลางผู้ชายเนี่ยค่ะ14
1: ค
5: นโตคนกลางเขาจะห่างกันปีครึ่งส่วนคนใช่ๆส่วนคนเล็กอายุ11ค่ะ
2: น้องคนสุดท้องผู้หญิงค่ะ
5: ใช่ใช่ค่ะคือในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหมดเลยทั้งแม่เราพี่สาวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวเราก็มีลูก3คนเหมือนกันก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยเหมือนกัน
1: โอ้คร
5: ับใช่พี่สาวเราก็มีลูกสาวหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกชายเราอะค่ะก็เขาก็เลยจะเติบโตมาท่ามกลางผู้หญิงหมดเลยคือมีพี่สาวรวมๆแล้วเขามีพี่สาวทั้งหมด4คน มีป้า1แม่1ยาย1น้องสาวอีก1ผู้หญิงหมดเลย
1: ค่ะ
5: ทีนี้พอเขาเติบโตมาท่ามกลางผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็เลยอยากให้ลูกเราค่ะเป็นแบบผู้ชายอ่อนโยนอะก็เลยพยายามจะสอนเขาว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมอย่าแบบอย่าเป็นคนหยาบคายอะค่ะแล้วตอนนี้เขาอายุ14แล้วใช่ไหมเขาอยู่ม.2ทีนี้เขาก็มีแฟนแล้วเราอ่ะก็โอเคนะกับการที่ลูกเราอ่ะมีแฟนแล้วเวลาบ้านเราเวลามีเรื่องอะไรอะค่ะลูกก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือไม่ค่อยมีเรื่องปิดบังกันหรือถ้าเขาไม่มาเล่าก่อนแต่ว่าเราถามอะไรเงี้ยเขาก็บอกค่ะแล้วเรื่องที่เขามีแฟนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไ
1: ร
5: แล้วทีนี้พอเขามีแฟนใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นแบบว่าตอนที่เขาทะเลาะกับแฟนเขาอะไรเงี้ย เขาก็จะมีบางครั้งก็แบบซึมๆบางทีเขาก็ร้องไห้อะค่ะเราก็เลยจะถามเขาว่าแบบมีอะไรกันทะเลาะกันหรอหรือว่ามีเรื่องอะไรเขาก็จะเล่าให้เขาฟังให้เราฟังอะค่ะเขาก็บอกว่าเวลาที่แฟนเขาอะน้องผู้หญิงอะเขาแชทมาหาบางทีแบบเขาถามทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือลูกเราเขาก็จะเป็นผู้ชายเนาะแนวแบบตอบสั้นๆอะหรือบางทีเขาตอบแบบโอเคสั้นๆจบบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเหมือนแบบลูกชายเราอะไม่ใส่ใจเขาอะไรประมาณเนี้ย
1: uh-huh.
5: แล้วก็ประมาณว่าเหมือนโดนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาแบบเขาคงจะวีนใส่มาหรือคงจะพูดจาแรงๆใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: uh-huh.
5: ลูกชายเราก็เลยแบบอาจจะร้องไห้เสียใจแล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยจนเมื่อประมาณต้นเดือนนี้หรือปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแหละค่ะ
1: uh-huh.
5: เราก็มารู้ว่าเขาเลิกกัน
1: uh-huh.
5: คือเขาเลิกกันแล้วพอเลิกกันไปได้ประมาณ 3-4 วันเราก็ถามลูกเราเนาะว่าแบบแล้วน้องคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างสรุปลูกเรามาบอกว่าคือเขา move on ไปแล้วไปมีคนคุยใหม
2: ่
5: แล้วทีนี้พออีกอาทิตย์ถัดมาอีกเราก็มาถามว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงแล้วอะไรยังไงบ้างเพราะบางทีเราก็เห็นเขาแชทคุยกับแบบอยู่กันหน้าโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ากลับมาคบกันแล้วนั่งกลับมาคบกันกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยเอ้าอะไรเนี่ย
1: มันยังไงกันแน
5: ่ใช
1: ่
5: เพราะว่าตอนที่น้องคนนั้นเขา move on ไปอ่ะเราก็เป็นแนวแบบไซโคเนาะแบบเป็นไงล่ะเห็นไหมนาง move on ไปหาคนใหม่แล้วเพิ่งเลิกกับเธอได้ไม่กี่วันเองอะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็ยิ้มอ่อนๆน่ะแล้วทีนี้อยู่ดีนางกลับมาคบกันแล้วก็อ้าวสรุปยังไงเนี่ยเธอเป็นของตายหร
1: ออ
5: ะไรอย่างเงี้ยนางก็ทำได้แค่นางก็แบบเราก็เลยถามเขานะถามว่าไหนบอกแม่มาสิว่าน้องคนเนี้ยเขามีอะไรดีเธอถึงได้ชอบเขาทีนี้เขาก็หาเหตุผลมาซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ง่ายๆมากเลยอ่ะอย่างแบบเขาก็ไม่ได้พูดแบบยังไงอ่ะเขาก็มีใส่ดีนะเขาก็แบบความจริงเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่หยาบคายอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกเราก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ใช่ข้อดีไหมมันคือเรื่องปกติที่คนเราจะต้องทำกัน
1: อ
5: ะแล้วทีนี้พอเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังก่อนที่ระหว่างที่คบกันนะคะที่เขายังคบกันยังไม่ทะเลาะกันอะเขาก็มาเล่าเหมือนเป็นความประทับใจของเขาเนาะเขาก็เล่าว่าเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาเคยมาบอกว่าตอนก่อนหน้าที่จะมาคบกับลูกเราอะน้องเขาก็มีแฟนเหมือนกันแต่แฟนเขาอ่ะนิสัยไม่ดีคือเขาเล่าให้ลูกแฟนให้ลูกเราฟังนะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: เขาบอกว่าตอนนี้เขามีแฟนอ่ะเขาก็ชอบลูกเราเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเขายังมีแฟนอยู่เราก็เลยคิดว่าในมุมของเด็กอะค่ะเขาคงคิดว่ามันเป็นความประทับใจที่มีคนคนหนึ่งมาชอบเขาแต่ทีนี้ในมุมของเราอ่ะเราก็จะมองว่าอ้าวก็หนูมีแฟนอยู่แล้วนะลูกแล้วหนูมาชอบลูกของแม่เนี่ยมันแปลว่าเหมือนหนูก็นอกใจแฟนหรือเปล่า
2: คือเอารวมๆคุณเฟนน่ะไม่เชียร์แฟนลูกคนนี้ถูกไหมที่เขาจะกลับไปคบกัน
5: ใช่ค่ะไม่คือแล้วคือที่อยากจะปรึกษาก็คืออยากจะปรึกษาว่าเหมือนลูกชายเราอ่ะเขาเติบโตมาภายใต้อำนาจของผู้หญิงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงหมดเลยแล้วเรากลัวว่าในอนาคตอ่ะเขาจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะกลัวว่าเขาจะตามไม่ทันผู้หญิงกลัวว่าเขาจะคือยอมไปหมดทุกอย่างจนลืมความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยเราแบบเราควรจะทำความเข้าใจหรือว่าบอกเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเพราะคุณเฟรนคิดว่ามันเกี่ยวกันด้วยใช่ไหมคะว่าการที่บ้านโดยรวมสภาพส่วนรวมเป็นผู้หญิงเนี่ยทำให้ลูกคุณเฟรนเนี่ยเหมือนจะยอมง่ายๆเวลาเจอผู้หญิงทำอะไรในที่นี้ก็คือแฟนคนนี้
5: ใช่ค่ะแล้วก็กลัวในอนาคตด้วยที่เขาจะไปเจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆต้องถามคุณหมอไหมว่ามันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไหมคะ
4: เกี่ยวจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายๆคนกลัวโดยเฉพาะแม่ที่มีลูกชายก็อาจจะกลัวประมาณนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันก็ถามว่ามันเกี่ยวกับปัจจัยหนึ่งไหมมันก็คงไม่ได้ปัจจัยเป็นหนึ่งหรอกมันคงหลากหลายแหละคงหลากหลาย
2: แต่เป็นไปได้ว่ามีส่วน
0: คุณเฟนอยากคำถามคุณเฟนวันนี้คือ
5: เราอยากจะปรึกษาค่ะอยากจะถามว่าเราควรจะทำความเข้าใจกับเขาหรือว่าบอกกับเขายังไงดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะต้องเจอหรือว่าเจอในตอนนี้ค่ะที่มันเป็นไปในตอนนี้หรือในอนาคต
2: นี่แฟนคนแรกปะคะ
5: ค คนเหมือนกับน่าจะคนแรกของเขาที่เขาจริงจังนะคะคนแรกอะค่ะ
2: โอเคโอเคถาม
0: ใครก่อน
2: น่าจะได้ข้อมูลประมาณนี้เนาะโอเคเนาะถามใครก่อนคะ
5: คุณถามพี่ต้นก่อนละกันค่ะ
2: พี่นะพยายามฟังพยายามเข้าใจคุณเฟนแหละเพราะคุณเฟนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเหมือนลูกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแหละแล้วแบรนด์ดันเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านดีแต่ทีเนี้ยพอพี่ฟังพี่เป็นคนนอกนะพอพี่ฟังสิ่งที่คุณเฟนเล่ามาพี่ชิลมากเลยเพราะพี่รู้สึกว่าน้องอายุ14เองอ่ะคือพอคุณเฟนบอกว่าสาเหตุที่น้องบอกว่าชอบแฟนมันดูช่างไม่ได้แบบน่าชอบเอาเสียเลยคือแฟนไม่ใช่แบบคนที่สมมติเป็นคนที่เข้าใจเขาเหมือนเวลาเราใช้ตาผู้ใหญ่ตัดสินน่ะแฟนเป็นคนที่ยังไงดีซื่อสัตย์หรอหรือแฟนเป็นคนที่จิตใจดีอย่างเงี้ยหรอแต่เหมือนคุณเฟนบอกว่าเขาชอบเพราะอะไรนะคะขอโทษอีกทีที่เขาบอกคุณเฟนมา
5: เหมือนเขาก็เหมือนเราอะรู้สึกว่าเหมือนเด็กวัยเนี้ยเหมือนเขาอะพอใครมาชอบเขาก็ชอบกลับอย่างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันพอเขาอายุ14อ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้หมดเลยอ่ะเหมือนพี่รู้สึกว่าพอเขามีวัยวุฒิเท่านั้นแบบมีสิ่งแวดล้อมเท่านั้นมีโลกของเขาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่สามารถไปบอกได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบตอนนี้มันไม่พอสำหรับเขาหรอกนะเพราะเราอ่ะเอาความเป็นผู้ใหญ่ของเราที่มองโลกที่คุณเฟนอายุ35ไปมองเขาไงเป็นพี่อ่ะพี่คือถ้าม.2แล้วเขาก็อกหักใช่ไหมแล้วเขาก็วันนึงดูเศร้าแต่วันนึงดูกลับมาแล้วอะไรเงี้ยพี่ชอบที่คุณเฟนคุยกับลูกนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแต่ถ้าในกรณีนี้พี่จะไม่ได้ไปเครียดมากถ้าเขาไม่ใช่แบบโอ้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลยร้องห่มร้องไห้หรือจะทำร้ายตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้มันดูก็เป็นการอกหักของเด็กวัยรุ่นคนนึงซึ่งถามว่าการกลับไปของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาอกหักอีกใช่ไหมก็เป็นได้แต่เพียงแต่ว่าพี่จะรู้สึกว่าพี่ก็จะปล่อยให้เขาได้ลองเรียนรู้ไปเหมือนพี่ก็อาจจะทักอย่างที่คุณเฟนทักว่าเอ้ยแต่ว่าเขากลับไปหาแฟนเก่าเขาไม่ใช่หรอแล้วเขากลับมาหาลูกเนี่ยเดี๋ยววันนึงเขาอาจจะกลับไปอีกก็ได้นะลูกก็ต้องเตรียมใจไว้นะอะไรเงี้ยแต่พี่จะไม่ไปเหมือนไปพยายามเซตอะไรให้มันให้เขาได้หาความรักที่ดีให้ความรักที่มันมั่นคงมองกันแบบผู้ใหญ่เพราะเขาม.2อะคุณเฟนเหมือนคุณแม่ต้องย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองเป็นเด็กว่าเราก็มีเหตุผลงี่เง่ามากมายที่เราชอบผู้ชายคนหนึ่งอะ
5: ความจริงในเรื่องนั้นนะคะคือเราไม่ได้ห้ามเขาคบกัน
2: ค่ะ
5: คือตอนนี้เราก็โอเคถ้าเขาจะคบแล้วก็เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็บอกเขาแล้วก็อ่ะทำงั้นเธอก็ลองเรียนรู้ไปละกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้สิ่งที่เรากลัวว่าในอนาคตเขาก็จะแบบเหมือนเขาถ้าเกิดว่าเขาไปเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเขาจะทนอยู่กับมันนะคะ
2: พี่ว่าเราให้ข้อมูลได้เราสอนเขาได้เราเป็นตัวอย่างให้เขาได้พี่ไม่แน่ใจว่าคุณเฟนเลิกกับคุณพ่อเขาด้วยสาเหตุอะไรมันพอจะแชร์ได้ไหมคะหมายถึงว่าพี่จะพูดในแง่ว่าในวันหนึ่งถ้าคุณเฟนเห็นว่าตอนนี้ลูกอยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพแล้วพี่ว่าสิ่งที่คุณเฟนบอกกับเขาสิ่งที่เราแชร์เขาอะยังไงมันทำได้หมดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายเขาจะตัดสินใจทำไม่ทำก็เรื่องของเขาอยู่ดีเหมือนพวกพี่เวลามีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยพวกพี่ก็ให้ในสิ่งที่คิดว่ามันดีแล้วมันเหมาะสมกับเขาแต่เราไม่สามารถเข้าไปนั่งควบคุมจิตใจเขาได้อยู่แล้วอะคุณเฟนพี่แต่ตอนนี้ไม่อยากให้คุณเฟนเครียดจนแบบว่าดูก็ถึงขนาดโทรมาหาพวกพี่อะเหมือนว่าก็เครียดแหละว่ากลัวว่า
5: เพราะเรื่องเนี้ยมันอยู่ในหัวของเราอะมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะตั้งแต่เขาทะเลาะเราก็กลับมาคบกับแฟนเขา มันอยู่ในหัวเราตลอดเลยว่ามันจะยังไงดีนะคือที่เราเลิกกับพ่อของเขาของพวกเด็กๆอะค่ะ เพราะว่าคือเขาพ่อของเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะ ไม่มีความรับผิดชอบคือเนี่ยที่เลิกกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะเลิกกันมาเป็น10ปีแล้วอะ เขาก็ไม่เคยส่งลูกสักกระบาดเลยทั้ง3คน เป็นเราที่ดูแลอยู่คนเดียว ทีนี้แต่ลูกเราก็ไม่ได้มีปมในด้านนั้นนะคะ เพราะว่าเราพูดคุยกันอยู่ตลอด
2: คือพี่ถามคุณเพลงเพราะพี่รู้สึกว่าถึงเวลาจริงๆคุณเพลงก็จะแชร์ได้ว่าวันนั้นแม่ก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบลูกแล้วแม่เลือกที่จะเดินออกมาแล้วชีวิตแม่มันก็ดีขึ้นแม้ว่ามันจะไม่มีเขา เป็นแบบว่าสามีภรรยาแต่เนี่ยแม่ก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าสิ่งที่เราทำมันจะสอนเขาได้ด้วยตัวเองด้วยแหละพี่ว่าแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยพี่ว่าเครียดมากก็ไม่มีประโยชน
5: ์
2: เขาตอนนี้คือเขาเด็กอ่ะเขาม.สองเองอ่ะเขาเด็กกว่าหลานพี่เออเหมือนแบบพี่ก็นึกว่าเด็กม.สองมันมีแฟนมันจะชอบอะไรกันมันก็คงเป็นเหตุผลที่มันเออในมุมเรามันคือก็ติงตองแต่เขาก็ชอบกันแล้วมันก็ให้เขาเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยตามใดเขาไม่ได้ไปถึงขั้นแบบจะย้ายไปอยู่กินอยู่ด้วยกันตกแต่งกันอ่ะคุณเวนนึกออกไหมมันก็คือความรักเด็กๆในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
2: อันนี้ถ้าพี่จะบอกคุณเวนประมาณนี้สำหรับพี่ค่ะ
5: ค
2: นต่อไปค่ะ
0: ใครคะ
5: เอาพี่หอมก็ได้ค่ะ
0: หอมเข้าใจเฟนนะเพราะสิ่งที่เฟนเป็นอยู่วันนึงหอมจะต้องเจอแต่หอมคุยกับตัวเองไว้ละเพราะว่าหอมก็มีหลานที่เป็นแบบ14 15แล้วผู้หญิงที่เขาคบก็ไม่ถูกใจหรอกมีผู้หญิงที่ถูกใจมากกว่าแต่เราจะไม่ทำตัวอยู่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขาเพราะไม่งั้นเขาจะมีความลับกับเราเรายังอยากเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นเราจะยอมแลกโดยการอดทนว่าเออไม่ชอบก็จะอดทนขอแลกกับการที่เขาไม่มีความลับปิดแล้วนะแล้วสิ่งที่จะบอกเขาถ้าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆเนี่ยบอกเขาเรื่องของการป้องกัน
5: ค่ะอ๋อเรื่องนี้เราคุยกันในบ้านค่ะคือก็เราคุยกับลูกเราเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้ความรู้เขาในทางที่ถูกต้องอะค่ะคุยกันให้พยายามคุยให้มันเป็นเรื่องปกติให้เขากล้าพูดกับเราด้วยค่ะ
0: ก็คือบอกขอว่าขอเรื่องเดียวคือเรื่องของการป้องกันส่วนเรื่องชีวิตของเขาอะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าจริงๆช่วงนี้มันช่วงเก็บชั่วโมงบินอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดไม่ล้มจะลุกไม่เป็นแล้วผู้หญิงท็อกซิกเนี่ยด้วยวัยต่อให้เขาเลิกคบกับคนนี้คบกับคนใหม่ก็มีโอกาสเจอท็อกซิกเพราะมันเป็นวัยชนีท็อกซิกกว่าชนีจะเลิกท็อกซิกเนี่ยก็น่าจะแบบเหมือน30นะบางคน
2: บางคน40ก็ไม่เลิก
0: ฉันนี่ตอนเรียนมหาลัยนี่เออฉันเรียนมหาลัยฉันเนี่ยท็อกซิกโคตรจะท็อกซิกเลยอ่ะ
2: ตัวบุคคล
0: เออฉะนั้นต่อให้เลิกคนนี้เจอคนใหม่เดี๋ยวก็ท็อกซิกเดี๋ยวก็ท็อกซิกแต่มันเป็นประสบการณ์ของเขาเขาจะเบื่อของเขาเองค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากคุณเฟนถ้าเขาเจออะไรเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเฉยๆทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยให้เขาเจอแต่ขอแค่อย่างเดียวว่าให้เขารู้จักป้องกันแค่นั้นแหละ ในวันที่เราเป็นเราต้องยอมรับว่าคุณเฟนเคยเป็นเด็กมาก่อนถึงได้มองทุกอย่างแบบป้องกันเนาะแต่เด็กไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่มาก่อนค่ะฉะนั้นเราเอาความคิดเราทั้งหมดไปใส่ในเขาไม่ได้แรมเขามันได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะมองแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างมีความสุขแค่นั้นแหละเขามองแคบๆแล้วเขามีความสุขในฐานะคุณแม่ก็ซัพพอร์ตไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดยังคงเป็นที่ปรึกษาและก็จะให้ทิกนิดนึงค่ะ
2: อะไรคะ
0: เราค่อยๆเป่าหูตอนที่เขาล้มลงแต่มันต้องมีศิลปะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีศิลปะอย่าไปเป่าหูนะคะเราจะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามของลูกทันทีค่ะ
2: อันนี้ก็เธอซ้อมไปแล้วใช่ไหมสำหรับผม
0: ฉันซ้อมไว้แล้ว
4: ลองเล่นดูหลายรอบแล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้ก็คือบอกลูกเลยว่าลูกมีนักเตะคนนึงคริสเตียโนโรนัลโดเก่งมากๆเลยแล้วเขาไม่ทิ้งแม่นี่รู้แม่ว่าแม่เขาว่าทะเลาะกับแฟนนะเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับแม่เขาเลยนะในหัวปกป้องจะจำได้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ทิ้งแม่
2: โกยว่าจะจำแต่ทิ้งแน
0: ่เออแต่ก็คือหอมก็คิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาจะมีผู้หญิงที่ไม่ถูกใจซึ่งมีโอกาสแน่ๆเพราะหอมอาจจะถูกใจคนยากอยู่แล้วหอมจะเข้าใจลูกให้มากที่สุดหรือถ้าไม่เข้าใจแค่ตามใจพอค่ะพี่เผือกค่ะ
2: มาเลยพี่เผือก
1: ก็ผมว่าคุณเฟรนห่วงไปไกลเกินไปอะครับมันสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นเหมือนตัวบ่งชี้ว่าอนาคตเขาจะเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานะท็อกซิกแล้วทนอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยผมว่าเราเตลิดเปิดเปิงไปไกลเกินไปเยอะเลยครับแล้วมันทำให้เรากังวลในสิ่งที่มันไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงที่กำลังเริ่มมีความรักนะฮะเขาจะเลิกเขาจะดีเลิกกันเป็น10ครั้งดีกันเป็น10ครั้งมันก็มีครับในยุคของเราก็มีครับ สุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองมันไม่ได้การันตีว่าคนที่เคยเจอหรือว่าเลิกแล้วดีกับแฟนเลิกแล้วดีกับแฟนจะโตไปเป็นคนที่ทนในเหตุท็อกซิกมันไม่ได้เป็นเหตุและผลขนาดนั้นในความคิดของผมนะครับสุดท้ายเราต้องให้ไอ้เรื่องความรักเรื่องป๊อปปี้เลิฟเรื่องรักครั้งแรกเนี่ยมันต้องให้เด็กคนนั้นเนี่ยเก็บประสบการณ์ด้วยตัวเองเก็บเลเวลด้วยตัวเองส่วนเราที่เป็นพ่อแม่ผมว่าการที่ลูกเราจะทนกับสถานการณ์ท็อกซิกได้อะไม่รู้ที่ทำไมผมฟังแล้วผมก็ไม่ได้มองมันเป็นเรื่องร้ายอะครับคือผมว่าเขาไม่รู้ถ้าเด็กคนนึงสามารถทนอยู่ในสถานการณ์ท็อกซิกได้ในระยะหนึ่งอะเขาก็มีความแข็งแกร่งในแบบของเขาอะครับคือไม่ใช่ว่าเจออะไรท็อกซิกแล้วหนีตลอดเจออะไรท็อกซิกแล้วต้องเอาตัวเองหนีออกมาตลอดแบบนั้นเขาจะอยู่ในสังคมที่มันมีแต่ท็อกซิกทั่วไปได้ยังไงคร
5: ับ ก็คืออย่างน้อยตอนนี้เขาก็ยังมีภูมิต้านทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมว่าการที่เขาทนได้นั่นแปลว่าเขามีภูมิต้านทานอะไรบางอย่างแล้วก็มันไม่ได้บอกว่าเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องยอมคนอื่นตลอดไปก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนผมสมัยเด็กที่โอ้ยยอมแฟนมากๆอะไรเงี้ยโตมาก็ไม่เห็นว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกหรืออะไรมันเราอะคิดนำไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าเราอะเผลอไปเอาประสบการณ์ของเราเองอะมาตัดสินเขาหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ทนต่อสถานการณ์ที่ท็อกซิก
5: แต่
1: ก็ไม่ใช่ว่าลูกเราจะต้องไม่ทนไปด้วยหรือการที่เขาทนจะเป็นเรื่องที่ผิดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เลยผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่าดีกว่าเป็นคนที่พยายามจะเชฟชีวิตเขาตลอดเวลาว่าเอ้ยหนูทำอย่างนี้สิเอ้ยเธอทำอย่างนี้สิเธออย่าเจอผู้หญิงอย่างนี้เธออย่าทนสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเขาจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเขาเองฮะเรารอเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะมาปรึกษาหรือว่ามาอยู่ด้วยมาซบไหล่เราในวันที่เขาร้องไห้อย่างนั้นจะดีกว่าไม่รู้นะในผมไม่อยากให้ลูกได้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเราก็เฝ้ามองเขารับมือกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเข้าช่วยเหลือในวันที่เขาต้องการผมว่าอย่างนั้นน่าจะผมชอบแบบนั้นมากกว่าครับ
5: อืม
1: เข้าใจความห่วงนะครับแต่ว่าบางอย่างมันต้องเรียนรู้มันต้องเก็บเลเวลมันต้องแกร่งด้วยตัวเองนะฮะเขาอาจจะต้องเจอกับแฟนที่ท็อกซิกสักคนหนึ่งเพื่อให้เขาได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ว่ะอ๋อท็อกซิกมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันร้องไห้แบบนี้แล้ววันที่เขาไปเจอคนที่ไม่ท็อกซิกเขาถึงรู้ว่าอ๋อ
2: นี่เองที่ดีกว่า
1: เออนี่ไงมันดีกว่าแบบนี้เกิดเราแบบฟูมฟักเขาให้เขาเจอแต่สิ่งโอ้คนที่ดีจะแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไปเจอท็อกซิกขึ้นมาเขาจะรับมือยังไงอย่างเงี้ยในวันที่เขาห่างจากเราไปแล้วอย่างเงี้ยครับวันที่เขาเติบโต24 25 30วันที่เขาไม่ได้ปรึกษาเราแล้วอ่ะแล้วเขาจะรับมือยังไงมันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาได้เรียนรู้แล้วเราก็เฝ้ามองเขาห่างๆมากกว่าผมว่าถ้าจะมีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกได้คือพยายามบอกเขาว่าเราคือพวกเดียวกับเขาอ่ะไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงไม่ว่าลูกจะมีแฟนแบบไหนไม่ว่าลูกจะไปเจออะไรแม่จะอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เราจะช่วยกันแก้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
5: คร
1: ับ
2: คุณหมอนะคะ
4: โอเคครับจริงๆเมื่อกี้ชอบคุณเผือกพูดมากเลยก็คือจริงๆมันต้องกลับไปที่เชื่อมั่นในตัวลูกเนา
2: ะ
4: เพราะว่าจริงๆตอนนี้ลูกก็คือโตขึ้นมาแล้วแหละทีนี้พอเรามีลูกวัย14อะครับจริงๆก็จะเป็นวัยที่พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเกิดความกังวลเยอะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันไม่ใช่เด็กแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ
1: ่
4: มันเป็นช่วงวัยรุ่นดังนั้นบางทีพ่อแม่เองก็ทำตัวไม่ถูกในยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุก3เดือน6เดือนนะเมื่อก่อน6ปี2ปีอันนี้3เดือน6เดือนคือเปลี่ยนกันเร็วมากดังนั้นความกังวลเนี่ยมันมีได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราอย่าเอาความกังวลเราไปยัดใส่ลูกนะครับอันนั้นเราตั้งสติก่อนว่าตอนนี้สิ่งที่เรากังวลมีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เล่ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวข้อเดียวแต่จริงๆถ้าแตกออกมาเนี่ยมันแตกออกมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องทั้งว่าการที่เขาจะดูแลตัวเองยังไงอนาคตเขาจะคบคนยังไงอยากให้เขาตามผู้หญิงทันอย่างเงี้ย จริงๆหมอว่าเอาเราค่อยๆเรียบเรียงทีละเรื่องนะครับแล้วก็จะต้องมองใหม่ว่าจริงๆในเด็กอายุ14เนี่ยเราจะเป็นวัยที่เราต้องฟังเขาเยอะขึ้นถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราเขาเป็นวัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยค่อยๆอธิบายแนะนำเป็นหลักใช่ไหมแต่พอเขาอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องพูดผู้ปกครองเนี่ยแนะนำว่าเราต้องฟังเขามากขึ้นเราต้องพูดน้อยลงเราตั้งใจฟังเขามากขึ้นเพราะถ้าเรายังพูดเยอะหรือสอนเยอะเท่าตอนวัยเด็กเนี่ยบางทีเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเราต้องฟังเยอะขึ้นจริงๆมันจะมีหลายเรื่องเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเปิดหัวข้อมาด้วยการว่าแทนที่เราจะบอกว่าคนที่เขาคบไม่ดียังไงแต่ว่าเราจะเริ่มจากการชมเขาก่อนว่าแม่เนี่ยภูมิใจตัวหนูมากเลยนะว่าเอ้ยวันหนึ่งที่เขาอกหักอ่ะหรือเขารู้สึกนั่นอ่ะเขายังประคองตัวเองได้เขายังเรียนหนังสือได้เขายังไม่ได้ไปทำอะไรแปลกๆเขาไม่ได้ทำประหลาดเขาไม่ได้ไปเสพอะไรที่ไม่ควรไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางอย่างเงี้ยจริงๆในวัยเนี่ยมันวัยที่โดนดึงออกไปกรณีพวกนั้นง่ายมากเลยอันนั้นเวลาเขายังอยู่ในร่องในรอยเนี่ยชมให้เยอะนะครับแล้วก็ถามเขาเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าเขาไม่หลุดออกนอกเส้นทางแล้วก็ตั้งใจฟังเขาเลยเพราะไอ้นี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้ระยะยาวเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อไอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่แม่ก็เห็นคุณค่าแล้วมันเป็นสิ่งทำให้เขาอยู่รอดได้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่ลูกโตขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถห้ามไม่ให้เขาเจอคนท็อกซิกได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นคนท็อกซิกมันจะเข้ามาในสารพัดรูปแบบถ้าเกิดมันเข้ามาแบบมือสมัครเล่นท็อกซิกแบบมือสมัครเล่นเนี่ยจะดูง่ายแต่ถ้าเกิดเข้ามาเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยบางทีมันดีเทคมันจับไม่ได้เลยว่าไอ้คนนี้มันท็อกซิกนะมันดูเพลินๆเหมือนเขาเป็นคนดีมากๆคนนึงอย่างเงี้ยมันยิ่งแอดวานซ์เข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเราไม่ใช่ห้ามลูกเจอใครเลยแต่ว่าเราจะต้องถามให้เขาดูว่าประสบการณ์ที่เขาเจออะไรทำให้เขาไม่สบายใจเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรทำให้เขารักตัวเองไม่ได้นะครับเมื่อก่อนที่เราเคยสอนว่ายอมได้ก็ยอมนะลูกคราวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าแล้วความสุขของลูกคืออะไรอ่ะเราต้องดูว่าลูกยังเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่าเราค่อยๆฟังเขาครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้เลือกแล้วก็หลายๆกรณีเนี่ยบางทีจะบอกเทคนิคเพิ่มเติมจากคุณหอมนะเวลาถ้าเกิดว่าเรามีลูกชายเนี่ย แล้วเรารู้สึกว่าแฟนเขาไม่ค่อยถูกใจเราอะ
0: ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะสิ่งที่พ่อแม่ส่วนที่แม่คุณแม่ส่วนใหญ่ทำอะคือเขาไปลองกรีดแล้วก็ไปครอบน้ำหลักไปว่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆบ้านเนี่ยมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นเหมือนบ้านใส่ทองละครเรื่องเดิมเปลี่ยนคนเล่นสิ่งที่เราเจอบ่อยก็คือลูกชายจะสู้กับแม
2: ่คุณหญิงใหญ่ที่จะสู้กับท่านไทย
0: หม่อมแม่
4: หม่อมแม่อ่ะลูกชายจะสู้กับแม่เพราะว่าลูกจะรู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจแม่ไม่เห็นความดีของคนที่มาเป็นแฟนอย่างเงี้ยมันก็จะแทนที่เขาเอาเวลาไปดูศึกษาดูใจกันว่าไอ้ผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยเขามีข้อดีไม่ดียังไงเขาก็เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปลบกับแม่แล้วก็มองทุกแม่แบบเทิดทูนฝั่งหนึ่งดังนั้นวิธีการคือเรานั่งดูแล้วเราก็อะไรที่ดีเราก็ชมอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ต้องพูดอะไรแต่เราคอยเป็นกำลังใจให้เขามีเวลาได้ดูข้อดีข้อเสียของแฟนเขามากขึ้นหลายๆบ้านอ่ะสิ่งที่เราให้ทำอย่างนี้ปุ๊บอ่ะพอเราอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งดูก่อน3เดือน6เดือนมันเลิกกันเองก็เยอะแยะเราไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
0: เดี๋ยวมันก็เลิกกันเพราะมันท็อกซิกอ่ะ
4: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนึงอ่ะพิสูจน์กันแล้วเอ้ยเราไม่ได้ไปกีดกันเราไม่ได้อะไรแล้วเขาดีขึ้นแล้วเราก็มองในแง่ดีบางทีไอ้ที่เรามองภาพเขาไม่ดีอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อ่ะให้เวลาตัดสินเพราะว่าเราจะมีแฟนคนหนึ่งเรายังใช้เวลาเลือกนานเลยเราจะไปตัดสินแฟนลูกในเวลาสั้นๆคงยากนั้นให้เวลาก่อนน่าจะดีกว่าคร
2: ับ ประมาณนี้นะคะคุณเฟรน
0: ถอนคันเร่งซะแล้วสบายใจได้แบบเรื่องปกติเลยเฟน
2: แต่เสียงคุณเฟนเหมือน
0: เฟนคือแบบว่าไม่เข้าข้างกูเลย
4: แต่จะบอกว่าจริงๆคนเป็นแม่เนี่ยที่เจอเรื่องเนี้ยปรึกษาหมอเยอะนะ
0: มันยาก
4: มัน
0: หวง
4: ดังนั้นไม่เป็นไรถ้ารู้สึกกังวลคือมันเป็นสิ่งที่เจอได้นะครับแต่ว่า
5: ค่อยๆเพราะเราก็เคยจินตนาการไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่งลูกเราพาผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้ามาบ้านนะคะเราจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยจินตนาการเอาไว
0: ้เราว่าเฟนมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ชอบคิดเรื่องอนาคตเผื่อไว
4: ้
0: ซึ่งเราพอวางอนาคตภาพที่เฟนวางอ่ะพอวางลบปุ๊บทีนี้อารมณ์มันลบแล้วไงมันเนกาทีฟเฟนลองวางภาพใหม่เป็นแบบเดี๋ยวมันจะต้องเลิกกันหรือมีคนดีๆหรืออะไรเป็นอีกคนนึง
2: พอหมดคนนี้เดี๋ยวมันก็กลับไปหาแฟนเก่า
0: หรืออย่างงี้มองที่เป็นความเป็นจริงก็คือว่า ลูกเราจะเก่งขึ้นในวันนั้นในวันที่ลูกมีแฟนจริงคุยมันเก่งละ
2: เขาได้ลงสนาม
0: ใช
2: ่แล้วเขาก็เจอตัวเจ็บทีเดียวเชียว
0: ใช่วันนึงเขาจะเก่งขึ้น
4: แต่ถ้าเราถนัดในการซ้อมแผนในหัวนะจินตนาการนะทำได้เพราะบางคนห้ามทำมันทำไม่ได้อะอันนั้นทำต่อได้แต่ว่าเราต้องมีออปชันอื่นด้วยว่าถ้ามันแย่ไปเป็นยังไงดีแล้วเป็นยังไงแล้วเข้าใจผิดยังไงคือมีทางออกเหมือนซ้อมหนีไฟให้ตัวเราเองอ่ะเผื่อเราเข้าใจผิดเราจะมีทางลงยังไง
2: อย่าแค่ทางลบอย่างเดียวลงได้แต่ต้องมีบวกด้วยนะคะ
4: ใช
5: ่
2: ขอบคุณค่ะคุณเฟน
5: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
2: โอเคเบรกนะคะ
1: ครับ
2: มาจ้า
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: Is that good
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
1: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Atam ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: ขออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิ้ลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคามิว่า
13: ถูกใจคนรู้ใจแมวคามิว่า
14: ส่งท้ายเดือนสิงหาคมด้วยสิ่งดีๆครับเพื่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกสุนัขกันดีกว่าครับ
15: คุณแม่ไหน
14: คุณแม่ตอนแรกผมอ่านอยู่นานเหมือนกันคุณแม่ไม่ใช่คนนะฮะคุณแม่สุนัขนะไม
15: ่
14: ใช่ว่าซองนี้ให้แม่เราแล้วก็ให้ลูกสุนัขกินด้วยกันไม่ใช่นะฮะ
15: แล้วเมื่อกี้คือสายแรกเป็นเฟนไง
14: ใช่
15: พอเขาดีกันปุ๊บเนี่ยอันนี้นึกถึงแม่เฟนเลย
14: เอาเป็นว่าเป็นคุณแม่สุนัขและคุณลูกสุนัขแล้วกันจะได้ชัดเจนนะใหม่ครบจบในสูตรเดียวฮะคานิว่ามาเตอร์ด็อกแอนด์ปั๊ปปี้ฮะอาหารสุนัขที่ดูแลทั้งแม่และลูกสุนัข ไม่ใช่แม่เรานะย้ำอีกทีโภชนาการครบถ้วนฮะเพื่อทุกช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตนะครับเหมาะสำหรับลูกสุนัขอายุ3สัปดาห์ถึง1ปีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับพัฒนาสมองและสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตเหมาะสำหรับแม่สุนัขด้วยครับเป็นแม่สุนัขตั้งท้องให้นมหลังให้นมได้หมดเลยให้พลังงานและโปรตีนสูงช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำนมให้เพียงพอแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายครับช่วยชดเชยการสูญเสียแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็สารอาหารอื่นๆระหว่างการผลิตน้ำนมครับเพราะทุกช่วงเวลาของความรักต้องการการดูแลที่เหมาะสมดูแลด้วยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ครับอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบครับและวันนี้ครับคานิว่าใจดีกับชาวพุทโธเรียนเช่นเคยครับกติกาง่ายมาก หมือนเดิมแหละครับแค่ส่งรูปน้องหมาของคุณมาที่ inbox Facebook EFM Station นะครับพร้อมกับบอกชื่อน้องหมาแค่นี้เองครับก็รับอาหารสุนัขคานิว่า Master Dog and Puppy ขนาด370กรัมนะครับแล้วก็มีคานิว่าเพชรโบครับคละสีนะฮะทั้งหมด10รางวัลเท่านั้นนะครับ
16: น่ารัก
17: สวยสวย
14: เพชรโบครับ
16: แล้วเพชรโบคละสีด้วย
14: มีหลายสีนะ
16: อย่างน้อย
14: ครับเลือกสีไม่ได้นะจ๊ะเราคละให้นะจ๊ะ
16: ค่ะส่งกันมาเยอะๆนะจ๊ะ
14: ครับ
16: แค่รู้กับชื่อเองง่ายมากเลย
14: ง่ายมาก
16: โอเคสายต่อไปนะคะ
14: ครับ
16: น้องตากล้อง
15: นัดนัดนัด
16: คุณนัด
14: อ๋อเขาบังบังเหรอ
16: บังสเต็ป
14: คุณนัด
16: คุณนัดสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณนัทครับมีเวลาประมาณ3นาทีฮะอาจจะเล่าเรื่องได้คร่าวๆครับ
16: คร่าวๆว่าเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้
18: ผมอายุประมาณ25กําลัง26ครับแฟนโตกว่าอายุ34คือปัญหาที่เจอคือความหึงหวงของเขามันทำให้ผมอึดอัดมากๆเขาไม่มีลิมิตในการหึงหวงเลยเหมือนว่าพอเวลาเขามีอาการหึงหวงทุกครั้งมันจะไม่มีเหตุผลเลย มันบีบผมแล้วก็ผมคือไม่ได้อยากจะเลิกกับเขาครับคืออยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เหมือนพอเวลาผมพูดแล้วเขาไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่ก็เลยอยากถามพี่ๆครับว่าจะคุยกับเขายังไงได้บ้างเพื่อให้เขาปรับลงมาบ้างคือเห็นใจผมบ้างเนี่ยครับ
15: เลิกค่ะเลิก
14: ชอบคำว่าเห็นใจผมบ้าง
16: ขอเคสที่คิดว่า
15: ที่งี่เง่าอ่ะ
16: ที่พีที่สุดที่ในแบบอันดับหนึ่งเลย
15: เพราะมันจะได้เป็นแฟร์กับอีกฝั่งหนึ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาหึงอย่างมีเหตุผลหรือเปล่าม
16: ันอะไรที่เราสูบโอ้โหนี่หึงได้ยังไงเนี่ย
18: ผมดูพี่ศิลปินคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินชายด้วยนะครับเขาเป็นเหมือนนักร้องยุค2000เขามาไลฟ์ในแอปดำครับแล้วก็เขาเคยขอให้เลือกดูเพียงเพราะในแอปในไลฟ์ของเขาอ่ะมีผู้หญิงดูอยู่ด้วย
14: หมายถึงว่าเป็นผู้ร่วมดูไปกับเรา
18: ใช่ใช่ใช่ครับใช่คร
14: ับ โอ้
16: คือผู้หญิงเยอะเกินไปในนั้นไม่ได้สิเดี๋ยวเขามาดูเขามาดูแอคเคาท์เราเงี้ยหรอ
15: มีไหมมีไหมอันนี้พีคมาก
14: อันนี้พีค
15: จริงอันนี้ให้คะแนนแล้วนะอันนี้ให้คะแนนแล้วแต่อยากดูหลายๆเคส
16: เป็นบทหนังได้เลยนะอันเนี้ย
15: มีเคสไหม
18: ก็แบบว่าคือผมอยากจะไปเรียนต่อคืออยากมีวุฒิปริญญาตรีไงครับแล้วก็เราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะถึงแน่นอนก็เลยหาวิธีว่าแบบเรียนออนไลน์ไหมแค่แบบอาจจะต้องไปสอบเทอมละครั้งสองครั้งเนี้ยครับเขาก็เงียบไปซึ่งผมรู้แล้วว่าคำตอบก็คือว่าไม่ได
14: ้พ่ออะไรกลัวการวันไปสอบอาจจะไปเจอใครอย่างเงี้ยเหรอ
18: ใช่ประมาณนั้นครับคือประมาณนั้นเลย
14: เอ๊ะอย่างงี้คุณนัทไปเซเว่นได้ไหมฮะหรือว่าไปเดินตลาด
18: ก็ถ้าเหมือนผมทำงานส่งของใช่ไหมครับตอนนี้ออกเป็นไรเดอร์ก็คือเขาจะตั้งกฎว่าถ้าผมไปส่งเนี้ยห้ามถอดหมวกออกนะเขาหมวกกันน็อกเหรอครับ
15: กูให้ให้นี่กดคะแนนให้แล้วไทยแลนด์ก็ทาแลนด
14: ์ห้ามใครเห็นหน้าไงแสดงว่าค
18: ุ
14: ณนั้นก็หล่อพอตัวแหละใช่ไหม
16: โกลเด้นบัสเซอร์กดเลย
14: โอ
15: ้ยคุณนัทอันนี้จุ่มได้ตัวซีเคทหรือยัง
18: ก็
14: แต่คุณนั้นก็ไม่อยากเลิกเน
18: า
14: ะ
18: ใช่ครับเหมือนพอมาอยู่กับเขาจริงๆแล้วก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นจริงๆครับอะไรหลายอย่างมันดีขึ้นชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นมากๆเลยครับก็รักเขาด้วยครับไม่ได้อยากจะให้มันต้องจบไปคือเขาโตกว่าก็อาจจะขึงเพราะว่าผมเด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
16: หล่อด้วยแหละอ่ะ
14: นี่เรื่องถ้าคุณเฟรนสายแรกฟังอยู่นี่คือตัวอย่างของ
16: ใช่ของการท็อกซิก
14: การทนอยู่ในสถานการณ์ท็อกซิก
15: จะบอกเลยนะ
14: เห็นไหมเนี่ยทนดีที่ไหนล่ะ
15: ไม่คุณเฟรนลูกสะใภ้คุณเฟนอ่ะเบาไปเลย
16: ถามขอถามอีกอันนึงแล้วถ้าคุณนั้นเหมือนไม่ทำตามสิ่งที่เขาต้องการ
14: เ
16: ขาแสดงอารมณ์อาการยังไงแค่โกรธหรือว่าทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคุณ
18: ไม่ถึงขั้นทำร้ายตัวเองครับก็คือทะเลาะกันบ่อยมากจนแบบที่ทำงานเก่าก็คือแบบเห็นถ้าผมมาแล้วหน้าไปบูดคือทะเลาะกันอีกแล้วเหรอคือบางทีผมรู้สึกว่ามันก็เยอะไปอ่ะเราทำตามให้เขาไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยก็มีแบบแข่งๆบ้างก็ทะเลาะทันที
14: แต่ว่าตัวคุณนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมแบบว่าเคย
15: เจ้าช
14: ู้เคยมีประวัติ
18: ไม่ครับผมไม่เคยอยู่คบกันมา2ปีไม่เคยคุยกับใครไม่เคยนอกใจไม่เคยทำอะไรเลยคือผมก็เหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบสังคมก็ไม่มีครับก็ไปไหนก็กลับห้องคือเขาก็จะห่วงเรื่องหน้าตาเนี่ยครับที่ว่าคนจะเข้าหาเยอะนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ไปเล่นด้วยก็มันก็จบคือเขาเหมือนไม่เชื่อใจ
14: ครับ
18: หรือยังไงก็ไม่มั่นใจผมก็เคยถามว่าเอ้ยเราไม่เคยทำอะไรให้เธอนะทำไมถึงไม่เชื่อใจกันเลยมันก็ ไม่ได้คำตอบสักทีครับ
14: โอเคตอนนี้เวลามันหมดแล้วแต่กำลังมันเลยเดี๋ยวให้คุณนัทไปนั่งจดเลยนะลิสต์เลยนะว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกนะ
16: ขอสักแบบอีก3ข
14: ้
16: อ
15: มีอะไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเกินไปอ่ะ
14: เออ
15: สนุกมากเลย
14: ช่วยเล่าอีกหน่อยมันจะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้คนอื่นด้วยนะว่าสิ่งที่เขาเจออาจจะดีแล้ว
16: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกัน
15: แล้วก็เผื่อใจด้วยนะที่จะแก้ไม่ได้ด้วยนะให้เผื่อไว้เลยเพราะถ้าตั้งธงเลยว่าห้ามเลิกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสนะ
14: โอเคเดี๋ยวกลับมาเจอก
16: ัน พี่ขอบคุณ
18: ครับผมขอบคุณครับ
15: ชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาทิตย์นี้เราจะกินเยอะมากเลยนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวถูกใจดีเจด้วยนะคะโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอันนี้เดี๋ยวเราต้องกินแก้เครียดละ
14: ครับ
16: เดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าจ้ะ
17: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
19: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
20: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
21: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมะมิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลอง
5: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตคนสูญหายนับร้อยและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าหลังพบผสมสารเสพติดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยสภาการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย384คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนสูญหายโดยรวมถึงชาวอินเดียจำนวน105คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมอย่างน้อย9คนด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ทุกฝ่ายระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับด่านโบกจีหลงในเขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกสำคัญเชื่อมต่อจีนกับเนปาลขณะที่สำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินประจำอำเภอจีหลงรายงานว่าเหตุโคลนถล่มครั้งนี้ส่งผลให้ระบบสื่อสารเครือข่ายไฟฟ้าและถนนฝั่งจีนที่มุ่งหน้าไปยังด่านบกถูกตัดขาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบมีการลักลอบผสมยาเสพติดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไลด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2บรรจุโดยถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยหากสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: คนงอมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมกนง.วันที่26สิงหาคม2569โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และ2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยได้แรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพสูงในด้านเงินเฟ้อกนง.ระบุว่าปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกแต่คาดว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นชั่วคราวจนถึงไตรมาสแรกปี2570จากผลของเอลนีโญและการทยอยส่งผ่านต้นทุนก่อนจะกลับมาอยู่ในระดับต่ำส่วนสินเชื่อรวมขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวและสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงจึงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทางนี้กนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในระยะต่อไปมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่ Head Office อยู่เดนมาร์กแต่ Heart Office อยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
11: EFM Playlist of the Week
12: New Entry
13: Number 10
14: ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black Heart

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: ธรรมชาติสร้างอุปสรรค

0: ถามสดตอบสดนะใครที่แบบฝากเรื่องมาแล้วอาจจะไม่ได้คัดเลือกเนี่ยเราใช้ช่องทางนี้ได้นะ
1: โอเคเอารีแคปสายที่แล้วนะคะที่เราค้างไว้สายคุณนัทกระชับสั้นๆเลยนะคะอายุ23แฟนอายุ34นะคะ
2: อายุ25ป่ะ
3: 25
1: 34
3: คุณนัทอายุ25
1: คุณนัท25
3: ก็
1: 23หรือ
2: 25
0: 25 25 26
3: กําลังจะ26
0: 25 26
1: ผิด
3: โอเค34
1: 34
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนขี้หึงมากเอาเคสที่สุดๆไปเลยที่นั่นแล้ว
2: เอาคือผู้หญิงอะท็อกซิกเลยเคสที่ขี้หึงมากๆก็คือคุณนัทเนี่ยมีศิลปินที่ชอบ
0: ผู้ชาย
2: ผู้ชายนะ
1: ผู้ชายไลฟ
2: ์ผู้ชายศิลปินก็ไลฟ์อยู่แล้วก็แต่คุณแฟนเนี่ยไม่อนุญาตให้คุณนัทเข้าไปดูเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยผู้หญิงมันเยอะ
1: ผู้หญิงเยอะคุณนัทอยากจะไปเรียนต่อ
2: ปริญญาตรี
1: ใช่ก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเรียนออนไลน์ก็ได้แต่ว่าก็ติดว่าม
2: ันต้องมีไปสอบ
1: มันต้องไปสอบมันต้องไปเจอผู้คน
2: ไม่
1: ได้คุณนัทเป็นไรเดอร์ไปส่งของ
2: ให้ลูกค้า
1: ห้ามถอดหมวกกันน็อตเด็ดขาดห้ามไม่ใครได้เห็นความหล่องเธอเด็ดขาด
2: เปิดรูปคุณนัทขอดูหน่อย ส่งมาดิ
1: เอาละ เดี๋ยวเรา
3: อยากเห็น
1: เรามาฟังต่อว่าวีรกรรมจะยังไงต่อให้คุณนัทไปคิด
2: เราให้คุณนัทไปลิสต์มาแล้ว
1: แต่คุณนัทบอกนะว่าไม่อยากเลิกนะคะ
2: มีเงื่อนไขให้เราว่าไม่อยากเลิก
1: อยู่กับเขาชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆนะคะ
2: โอเค
1: สวัสดีค่ะคุณนัท
4: ครับ
2: คุณนัทเสียงอ่อยเลยอ่ะพอเราพูดถึงแฟน
5: โดนด่ามาป่ะเนี่ยแฟนฟังอยู่เปล่า
2: เออ
4: ครับ
5: โอเค
2: แฟนฟังไหม
4: ไม่ได้ฟังครับเขาพอดีเหมือนเขาไม่สบายเขานอนหลับไปแล้วครับ
5: โอเคเอาความปลอดภัยเราเป็นหลักนะ
2: ตอนนี้ในห้องส่งมันมีดีเจผู้หญิงด้วย
5: เออ
1: แล้วสวยด้วย
2: แล้วแรดด้วยมีโอกาสเลยโอเคนัทมีอะไรอีก
1: เธอขอดูรูปคุณนัทอีกนะ
2: ส่งรูปนัดไ
4: ห
2: ม
4: ดิเหมือนเขาจะมีสกิลบางอย่างติดตัวมาคือเหมือนว่าเขามองว่าผู้หญิงคนไหนร้ายอ่ะคือผู้หญิงคนนั้นมักจะร้ายจริงๆอ่ะผมก็ไม่มั่นใจว่าเขามองออกยังไง
2: ก็ไม่จะมองยากเลย
4: แบบใช่ครับแต่แบบผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเข้าหาผมแบบไอเชิงชู้สาวเหมือนที่ทำงานเก่าครับมันมีน้องคนนึงซึ่งเขาไม่โอเคปกติเขาก็ไม่โอเคกับผู้หญิงอยู่แล้วทีนี้เขาจะไม่โอเคเป็นพิเศษเลยเขาว่าเข้ามาด้วยเพราะว่าแฟนเขาอะทำงานอยู่ในนี้แล้วเหมือนตำแหน่งมันว่างที่เป็นผู้หญิงเขาก็เลยเอาผู้หญิงอะแฟนเขาเข้ามาซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกับผ
5: ม
4: มันก็เหมือนเขาอะไม่ชอบดูว่าร้ายเงี้ยเหมือนอยู่ไปอยู่มาเหมือนเขาอะคิดว่าเขาดูออกว่าเหมือนพยายามเข้าหาผมแต่ผมมาซื้อบื้อเองไม่รู
5: ้
2: แล้วน้องเข้าหาเราจริงไ
4: หมผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับคือเขาก็เหมือนว่าทักมาเหมือนไม่สบายก็ทักมาถามบ้างแต่มันก็ไม่ได้อะไรยืดเยื้อครับก็แค่ถามแล้วก็คือจบไปผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเข้าหาแล้วก็เหมือน
2: งั้นเราไม่เรียกว่าสกิลเนาะเพราะสกิลมันดูจะเป็นความสามารถอันนี้เขาเป็นการคาดคะเนของเขาเองถูกไหม
4: มันมีบางคนครับที่แบบว่าเข้ามาวันสองวันแล้วเขาดูว่าร้ายอะแล้วเขาก็แบบเหมือนพอออกไปแล้วก็วีรกรรมที่เขาแบบเข้ามาบันสองบันคือไปคุยกับผู้ชายในครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ผมยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาดูออกอะไรเงี้ยครับ
2: คุยกับผู้ชายในครั้งไม่ได้ลาย
1: เดี๋ยวก่อนถามหน่อย เจอกันได้ยังไงคะ
4: ผมก็ตอนนั้นผมเป็นพนักงานส่งของครับแต่ว่าออกมาตั้งนานแล้วคือผมเป็นพนักงานส่งของแล้วเขาอยู่ที่ร้านหนึ่งก็ไปเจอกันนี้ครับก็เขาก็ชอบครับก็เลยหาช่องทางการติดต่อมาจนได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าจังหวะนั้น
1: อ
4: ่ะคือผมอ่ะมีครอบครัวอยู่แล้ว
2: อ
1: ้าวคุณมีครอบครัวอยู่แล้วเหรอ
4: ใช่คือเหมือนว่าพอเวลาเหมือนผมก็เลยแบบพอแบบเริ่มได้รู้จักเขาก็เลยแบบมานั่งถามตัวเองว่าอยากคือยังไงแบบผมไม่ได้อยากเห็นแต่ตัวแบบอยากมีหลวงอยากมีน้อยคือผมมาถามตัวเองว่าผมยังรักภรรยาคนนี้อยู่ไห
5: ม
4: คือสุดท้ายแล้วผมก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมรักเขาล่าสุดเมื่อไหร่ก็เลยแบบโอเคก็เลิกกันต่างคนต่างไปแล้วก็ผมว่างแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาสานสัมพันธ์ต่อครับจนอยู่มาตอนนี้ครับสองปี
2: เ
1: คลียร์ใช่ไหมไ
5: หมนี่แหละเหตุผล
1: มันเคลียร์ใช่เปล่าว่าเขาไม่ได้มาตรงกลางระหว่างที่เราคบกันอยู่เคลียร์ใช่ไหมว่าเลิกกันแล้วจริงๆหมายถึงว่าม
5: าก่อน
2: มาจังหวะซ้อน
5: มาก่อนแล้วก็ไปเลิก
1: ใช่เพราะว่าอย่างนั้นน่ะจะเข้าใจได้นะว่าทำไมเขาหวง
3: มีที่มาที
1: ่ไปเขาเคยเสียมาแล้ว
4: เขาเกี่ยวกันคร
5: ับ ครับเกี่ยวแน่นอนนะอย่างแน่นอนก็ถึงขนาดทิ้งภรรยามาได้มาหาเขาอ่ะให้เขาไม่หวงได้ไง
1: นึกออกไหมมัน
5: เจอละ
1: มันมีชะงักติดหลังนะ
5: มันมีเรื่องนี้อยู่

0: ล้วอาจจะบวกกับความหึงหวง
1: มีอยู่ก่อนแล้ว
0: มากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันยิ่งทวีคูณความรุนแรงเลยทีเนี้ย
2: นั่นล่ะ
0: ในเมื่อเราทิ้งคนคนหนึ่งได้ในฐานะภรรยาด้วยนะ
2: ใช่
0: เราเลิกกับภรรยาแล้วมาหาเขาได้เนี่ย
2: แล้วทำไมเขาจะไป
0: ใช่แล้วเขาจะทิ้งเขาไม่ได้เชียวเหรอ
2: ถูก
0: ภรรยาเก่าเราอายุพอๆกันมา
3: ใช่ครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนอยู่ด้วยกันครับ
0: โอ้แน่นอนเลยนี่เขาอายุมากกว่าด้วยการที่เขาอายุมากกว่านั่นแปลว่า
2: เ
0: ขายิ่งแบบอุ๊ยถ้าไปเจอรุ่นเดียวกันล่ะ
2: อันนี้ตอบได้แล้วเนี่ย
0: ตอบได้แล้วเจอเหตุผลแล้วคนไปฮะ
2: เจอเหตุผลแล้ว
0: มีเรื่องอะไรอีกไหมที่อยากแชร์ที่เขาอาจจะ
1: ที่หึงหวงแบบไม่มีเหตุผลอีกไหม
3: ก็เหมือนที่ทำงานเก่าครับมันจะต้องมีการส่งงานหรือการพูดคุยกับเพื่อนสาขาต่างอื่นๆด้วยแอปนึงแล้วทีนี้เหมือนจังหวะมันมีผู้หญิงที่สาขาอื่นนะครับทักมาหาผมก็ซึ่งเขาทักมาเรื่องงานเฉยๆครับซึ่งเขาไม่ได้ทักแค่ผมคนเดียวด้วยเขาก็ทักทุกคนเหมือนว่าใครตอบก่อนเขาก็คุยกับคนนั้นนะครับเพราะเขาอยากได้ข้อมูลแล้วเหมือนว่าเขาก็คนนั้นคิดอย่างเงี้ยทำไมถึงทักผมมาอะไรเงี้ยครับผมก็ตัดปัญหาด้วยกันไม่ตอบมันซะเลยแล้วเหมือนเวลาผ่านไปเนี้ยครับอยู่ๆแชทมันหายแบบผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วเราตอบไม่ได้อยู่แล้วก็เลยผมไม่ได้เข้ามีเขาว่าเข้าไปเช็คซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเช็คอยู่วันหนึ่งเขาก็ปลุกผมมาตอนเช้าครับฉันหายไปไหนทำไมไม่อยู่หายไปแอบไปคุยกันแล้วลบแชททิ้งหรือเปล่าเลยมาเนี่ยครับซึ่งผมก็ยุ่งงงเลยแล้วเลยไม่ทำอะไรเลยก็มันถึงจังหวะเวลาเขาเข้างานพอดีเขาก็เลยแบบออกไปแบบที่ทะเลาะกันไปแล้วครับทีนี้ผมก็ด้วยความสงสัยผมก็เลยไปรื้อดูว่าทำไมมันหายไปได้ยังไงสุดท้ายแล้วคือรู้ว่าหลังจากมันแชทเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่6เดือนหลังจาก6เดือนคือมันจะหายมันจะหายไปหมดเลยคือหลังคือวันนั้นตั้งแต่วันนั้นไปครับมันหายหมดทุกอันมันไม่ใช่แค่แชทของคนนี
2: ้
3: ก็ผมหาหลักฐานได้ใช่ครับพอผมหาหลักฐานได้ก็โอเคก็จบไปครับ ซึ่งผมก็แล้วถ้าวันไหนวันนึงมันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับที่ผมไม่ได้ทำแล้วผมบังเอิญหาหลักฐานไม่ได้ก็คือผมก็ต้องเป็นคนผิดไปทั้งอย่างนั้นเลยเหรอผมก็
0: ใช่ครับ
3: มันก็
2: แต่ตอนนี้เราโอเคเราเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจเหตุผลละ
2: คือเขาทำได้ทุกอย่างแหละที่พีคอ่ะเพราะว่าข้างในเขามันไม่ secure
0: ไม่ปลอดภัย
2: ไม่ปลอดภัยเลย
0: ไม่ปลอดภัย
2: โอเคนัดจะถามพี่ว่า
3: ก็คำถามแรกน่าจะได้คำตอบแล้วคือว่าเขาเยอะไปไหมก็น่าจะเยอะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือเหมือนว่าผมพูดอะไรไปเขาไม่ค่อยจะเชื่อเหมือนแบบฟังแล้วเหมือนแบบมึงเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยเชื่อก็เลยแบบอยากจะถามพวกพี่ๆที่โตกว่าว่ามันจะต้องจัดการยังไงดีคือต้องแก้ที่ผมหรือแก้หรือบอกเขายังไงดีให้เขาเบาลงมากผมก็ประวัติอาจจะกับเขาจุดเริ่มต้นมันไม่ค่อยดีก็จริงแต่ผมก็ไม่สองปีมานี้ผมก็ไม่เคยคิดที่จะนอกใจหรือคุยกับคนอื่นเลยก็แค่อยากให้เชื่อใจ
1: เวลาเรา
3: เบาลงมาบ้าง
1: เวลาเราคุยกับเขาว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแบบเธอเยอะเกินไปเขาตอบว่าไง
3: มันไม่เคยมานั่งคุยกันจริงจังครับเพราะว่าปัญหามันจุกจิกกันเรื่อยๆเลยครับ
2: คือเริ่มคบก็เป็นอย่างนี้เลยหรือปะคะพอหลังจากมาคบกันแล้วก็เริ่มเลยปะคะ
3: ไม่ครับคือตอนแรกผมอยู่อีกจังหวัดนึงพอเหมือนมาคุยกับเขาก็เลยมาเริ่มใหม่ในแถวช่วงปริมณฑลเนี้ยครับสังคมมันกว้างขึ้นคนมันเยอะขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มถึงเรื่อยๆมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นมา
2: ก็อันแรกอาจจะกดไว้อยู่แหละพอเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ก็ปล่อยเต็มที่แหละ
3: แต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้มีสังคมครับเหมือนเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างเงี้ยครับก็คือบุหรี่ก็ไม่ได้สูบเหล้าก็ไม่ได้ดื่มก็คือเสร็จงานกลับบ้านนอนคือเล่นเกมอยู่ของตัวเองนั้นครับ
2: แต่ว่าในใจเขาแหละตอนนี้มันคือที่เขาแล้วล่ะโอเค
0: เยอะไปไหมหนึ่งสอง
2: เยอะไปไหมเขาบอกว่าเขาได้คำตอบแล้ว
0: แต่อายุเยอะกว่า
2: จะพูดยังไงให้เขาเชื่อดีใครก่อนคะ
3: เอาเป็นพี่หอมก่อนก็ได้ครับอยากฟังผู้หญิงก่อน
0: ครับ
2: ได้อยู่เยอะด้วย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: แต่ไม่เคยเยอะเรื่องไม่ท็อกซิกอ
0: ่
1: ะ
0: แรงนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เ
1: ออแล้วคนกันเองพอลดได
0: ้เออ
1: มาก่อนนะอันนี้มันก็ว่าเป็นคนขี้หึงแล้วนะแต่อันนี้มันทูมัชอ่ะมันมากเกินไปอ่ะแล้วก็เมื่อตั้งเงื่อนไขไว้แล้วว่าจะไม่เลิก ็คืออดทนอุ้ยไม่รู้ให้คำแนะนำยังไงดีอ่ะคือในหัวมีแต่แบบเลิกไปสิเลิกไปสิแต่โอเคห้ามพูดคำว่าเลิกห้ามพูดคำว่าเลิกพูดอะไรแล้วเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็เขายังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเราอะ สมมติว่าเราก็มีแฟนเด็กมาโดยตลอดใช่ป่ะทำไมเราถึงไม่เคย respect หรือว่าให้ไม่ใช่ respect ไม่พราวไม่ภูมิใจในตัวแฟนเลยเพราะว่าเขายังไม่เคยทำอะไรที่ถูกใจเราเราก็เลยไม่เคยภูมิใจในตัวคนนี้เลยแล้วก็ทุกครั้งที่คนนี้ทำอะไรอะขัดใจเราตลอดมันก็เลยทำให้ไม่รู้สึกหนึ่งเนาะไม่รู้สึกภูมิใจสองต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นเรื่องที่มันทำให้เรามาคบกันทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจเมื่อเธอเลิกกับแฟนที่เธอคบมานานได้เพื่อมาเลือกฉันเธอก็สามารถเลิกกับฉันได้เหมือนกันฉะนั้นการที่ทำให้เขาเชื่อใจได้ก็ต้องแสดงความมั่นใจแล้วก็ทำอย่างเงี้ยโดยใช้เวลานานมากๆแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าถ้าเกิดทำให้แสดงความมั่นใจอ่ะแล้วใช้เวลานานๆกว่านี้เขาจะเชื่อใจด้วยไหมเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพราะสิ่งที่เขามีอ่ะมันนั้นมากเกินไปด้วยไง
3: คร
1: ับ ทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนอ่ะก็อย่างนี้เวลาที่ทะเลาะกันให้คิดถึงแต่ความดีเขาความดีเขาเท่านั้นที่จะทำให้เราอ่ะอยู่ตรงนี้ได้เพราะถ้าคิดเรื่องหึงหวงของเขาอ่ะก็ไม่มีใครทนอยู่ได้นะแต่ในเมื่อนัดให้โจทย์พี่ว่าจะไม่เลิกเพราะว่าการที่อยู่คนนี้แล้วมันดีขึ้นซึ่งนัดก็ไม่เคยรู้เลยว่าถ้ากูเลิกกับคนนี้กูอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ในเมื่อมันไม่มีช้อยนั้นให้พวกพี่ก็คือทนจนกว่านัดจะรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วก็แต่อันนี้พี่อยากจะให้ลองพูดกับเขาก่อนก็ได้นะ
3: คร
1: ับ ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่พอก็บอกเขาเลยว่าถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นผู้ใหญ่พอเธอก็ต้องฟังแล้วก็พูดฟังในสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดเรากำลังจะหาตรงกลางด้วยกันคือเราก็ต้องพูดแบบผู้ใหญ่อะณวันนี้สิ่งที่เธอเป็นอะมันทำให้เราอึดอัดแล้วมันทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตเวลาจะพัฒนาสิ่งนี้มันคอยดึงเรามันเหมือนมีนิดนึงว่าทุกอย่างเราก็จะไปข้างหน้าแล้วแต่มันมีสิ่งที่ดึงเราอ่ะมันเป็นแค่เรื่องเนี้ยทำให้มันเป็นเรื่องเล็กได้ไหมหรือหาตรงกลางระหว่างกันหน่อยอะไรคือความพอดีอยากให้พูดก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาเลยบางทีการที่คุยกับเขาอ่ะเขาอาจจะสามารถลองปล่อยวางตรงนี้ก็ได้นะให้เขาบอกมาสิว่าอะไรที่เราเคยทำแล้วเขาไม่สบายใจอะไรที่เป็นความผิดของเราให้พูดมาแล้วถ้าสมมติมันคนไม่พบอ่ะมันแฟร์พอหรอนี่คือสิ่งที่เราสมควรได้รับหรอคือความไม่เชื่อใจอ่ะมันทำให้บรรยากาศการรักกันอ่ะมันลดทอนอ่ะเธอแฮปปี้เหรอการที่เราทะเลาะกันอ่ะเธอชอบหรอแต่เราไม่ชอบนะคุยก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นแต่ถ้าคุยแล้วไม่ดีขึ้น ก็คืออดทนเพราะถ้าเปรียบเป็นเรื่องการเมืองอันนี้คือคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ประชาธิปไตย เลือกอยู่ระบบคอมมิวนิสต์ต้องอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นทำตัวดีให้น่ารักเขาไม่อยากให้ไปดูไลฟ์ก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวทะเลาะกันอีก
3: คร
1: ับ เพราะนัดเลือกเองทนจนกว่าจะทนไม่ไหวอ่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เออใครต่อ เหมือนจะไม่ได้ช่วยเนาะเพราะในหัวมันมีคำตอบเดียวไงแต่ว่าถูกสั่งว่าห้ามพูดคำตอบนี้อะไรเงี้ยจะมันก็จะได้คือคำว่าอดทนเออ
2: ใครต่อคะ
3: พี่เต้นก็ได้ครับ
2: มามองจากมุมชาวบ้านที่ไม่ใช่นักจิตวิทยานะ หมายว่าจากที่เรื่องเล่านะเล่ามาก็จะคิดว่าเพราะเขากลัวว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับเขาก็คือการถูกทิ้งเมื่อนัดไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่เขาไงมันไม่ได้อยู่ที่นัดเพราะนั้นบอกว่าก่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็ประพฤติตัวดีมาตลอด2ปีนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะแสดงว่าตอนนี้หลักใหญ่ใจความคือใจเขาที่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงซึ่งพี่ว่าอย่างเงี้ยมันยิ่งยากกว่าคนปกติคือถ้าคนปกติแล้วเป็นผู้หญิงขี้หึงมันก็ประมาณนึงใช่ไหมแต่เนี้ยข้างในเขาในเมื่อมันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันจะทำให้นัดไปจากเขาก็จะรู้สึกไม่ดีทั้งหมดนึกออกใช่ไหมล่ะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นโอกาสที่จะให้นัดไปเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วเจอว่าดีกว่าเขาก็กลัวว่าเขาจะกลายเป็นเพื่อนเก่าเขาเอ้ยเป็นคนนั้นเป็นแฟนของนัดคนเก่าที่นัดเลิกมา ท่านั้นเองซึ่งพี่อาจจะเห็นด้วยกับพี่หอมว่านายคือต้องอดทนอย่างเดียวเท่านั้นคือนะบอก2ปีแล้วอ่ะทำไมเขายังไม่เชื่อใจพี่ว่าถ้าเคสเขาอ่ะมันก็ต้องแบบใช้เวลานานน่ะ
1: 4-5 ปี
2: หรือมันอาจจะ10ปีกว่าเขาจะเชื่อใจว่าโอเคหมดทุกประตูแล้ว นัดไม่มีทางทำอะไรแน่ๆมันจะต้องแก่ไปกับกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่แน่ใจว่านั้นว่านัดอาจจะได้อาจจะต้องคุยกับเขาแบบสมมติถ้ามันอยากจะคุยนะถ้าเรามันรู้สึกว่าเอออยากจะสื่อสารน่ะพี่ว่าก่อนจะให้ความมั่นใจกับเขาด้วยคำพูดไปก่อนว่าอย่าคิดว่าเธอจะเหมือนแฟนคนนั้นน่ะไม่รู้นัดอาจจะต้องอธิบายเหตุการณ์ณตอนนั้นให้เขาเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำไมนัดถึงเลิกกับคนนั้นเพื่อมาคบกับเขาเพราะอะไรอะไรเงี้ย
1: หรือไม่ถามเขาเลยไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้กังวลใจเรื่องอะไร
2: คือพี่ไม่แน่ใจนะสมมติว่านัดบอกว่านัดเลิกกับคนนั้นเพราะสุดท้ายมันมีบางอย่างที่มันไม่เข้ากันนัดก็จะบอกกับเขาได้ว่าแต่ตอนเนี้ยสำหรับนัดและเขามันไม่มีอะไรที่นัดจะทิ้งเข้าไปซึ่งกลัวมากว่าถ้าจะพูดว่าแต่ถ้ามึงหึงแบบเนี้ยใช่มันอาจจะเป็นเหตุผลในวันข้างหน้าก็ได้นะซึ่งเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่ว่าต้องทนถ้านัทไม่อยากจะเลิกแต่พี่จะมองในมุมนึงว่าแต่นัทต้องเลือกเหมือนกันนะว่านัทจะทนเลือกที่จะทนกับสิ่งที่กับโจทย์ที่เขาตั้งอ่ะสมมติไลฟ์อย่างเงี้ยพี่ว่าพี่เข้าใจได้ว่าถ้านัทจะไม่ไปดูไลฟ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงแต่ว่าถ้าจะไม่เรียนต่ออย่างเงี้ยอาจจะต้องคุยกับเขาดีๆว่าเฮ้ย
1: อันนี้มีผลกับอนาคต
2: ใช่มันจะทำให้ชีวิตเรามันไม่ดีอ่ะเธอไม่อยากได้แฟนที่เนี่ยมีการศึกษามีอนาคตที่ดีกว่านี้ไปกับเธอหรออะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นเคส by เคสแล้วสุดท้ายถ้าทนไม่ไหวจริงก็นัทก็จะต้อง
1: ก็ต้องไม่เรียน
3: ครับ
2: ลองเลือกดูลองเลือกว่าถ้านัทบอกว่าอยู่กับเขาแล้วชีวิตดีก็ต้องดูดีๆว่าวันนั้นชีวิตมันดีจริง
1: ๆมันดีจริงไหม
2: อย่าพูดว่ามันแค่ดีชีวิตผมดีขึ้นดูว่าดีจริงไหมเราไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะมันดีจริงๆกับเราใช่ไหมเหมือนนัทก็ต้องถามกับเขาแบบนี้ด้วยอะว่าผมเลือกอยู่กับคุณอ่ะผมคิดว่าชีวิตมันดีอ่ะแล้วตอนนี้ถ้าผมไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะชีวิตผมมันไม่ได้ดีแล้วอ่ะเพราะคุณไม่ให้ผมไปเรียนเพราะหึงผมเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับขอเสริมนิดนึงครับคือเหมือนผมมาเคยคุยกับเขาแต่มันก็คือจังหวะที่ทะเลาะกันนะครับส่วนใหญ่ที่คุยก็เป็นแบบนั้นคือผมมาเคยบอกว่าคือถ้าเธอยังดีอยู่อ่ะไม่ว่าเธอจะดีแค่80เธอไม่ต้องดีเต็มร้อยหรอกแต่ถ้าเธอยังดีอยู่ต่อให้ใครเข้ามาเราไม่ทิ้งเราไม่ไปหาสิ่งที่มันดีกว่าอยู่แล้วถ้าเธอยังดีอยู่มันคือมันผมจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณไม่ดีแล้วแต่ถ้าคุณยังดีอยู่ถึงใครดีกว่าเข้ามาก็คือจบคุณยังดีอยู่ผมอยู่กับคุณแน่นอนผมรักคุณมันจบแค่นั้นเขาก็เหมือนจะเข้าใจครับแต่มันก็ผ่านไปเหมือนพอเริ่มมีอารมณ์มันก็เห็นผลเนี่ยมันก็เขาคงจะลืมมั้งครับ
2: ก็ไม่ฟังหรอก
1: เราลองค่อยเปลี่ยนระบบการเมืองบ้างได้ไหมจากที่เราจะเรียนอ่ะไม่ใช่ขออนุญาตแต่บอกว่าเรากำลังจะไปเรียนสิ่งนี้นะ
2: คิดแล้วว่ามันดี
1: คือบอกให้รับรู้ว่าเดี๋ยวเราลงเรียนอันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีไปเรียนด้วย
2: แล้วถ้านัดถึงขั้นคิดว่าลงออนไลน์ก็ได้ถ้ากลัวจะเจอคนอ่ะพี่ว่านี่ก็ให้สุดๆแล้วเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: แค่ว่าแต่กูต้องไปสอบจริงๆกูสอบออนไลน์ไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ว่ามันคุยกันได้อ่ะช่วยเพลาๆหน่อยบ้างอ่ะ
3: คร
1: ับ ใช้เป็นลองบอกให้รับรู้ว่าเราจะทำสิ่งนี้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปิดกั้นอนาคตเราอ่ะคนที่จะเดินไปกับเราควรเป็นคนที่แบบไปด้วยกันข้างหน้านะนัดไม่ใช่ว่าเราจะเดินแล้วก็ดึงหลังแต่พี่จะไม่พูดคำว่าเลิกหรอก
2: พี่เกีย
0: ร
2: ติ
0: ครับก็ถึงแม้จะ
1: เข้าผู้ชาย
0: ถึงแม้จะเข้าใจเหตุผลได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่านัดเองก็เลิกกับภรรยามาเพื่อมาคบกับเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมันก็เกินไปโดยเฉพาะเรื่องห้ามไปเรียนอันนี้มองว่ามันเป็นการฉุดรั้งความเจริญของชีวิตอะด้วยการไม่มีเหตุผลอะโอเคให้ใส่หมวกกันน็อกให้อะไรมันยังรู้สึกว่าก็ทำไปเถอะแต่ว่าคนจะเรียนหนังสือคนจะสอบอะอันนี้ไม่ควรเอาอะไรก็แล้วแต่มาฉุดรั้งไว้มันคือการทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นจริงๆอันเนี้ยถ้านัดบอกชีวิตนัดดีขึ้นน่ะนัดต้องได้ไปเรียนไม่ว่าเขาจะหึงแค่ไหนก็ตามคือเข้าใจได้แล้วเราคิดว่ามันจะไม่จบด้วยปัญหาเนี้ยจะไม่มีวันจบด้วยอ่ะตลอดชีวิตเพราะอะไรรู้ป่ะถึงแม้จะแต่งงานกันไปแล้วอ่ะเขาก็ยังโดนทิ้งได้ทุกเมื่อเพราะคนที่แล้วของนัดก็แต่งงานกันแล้วเป็นภรรยาแล้วมันไม่มีจุดหมายปลายทางอยากยกเคสตัวเองเหมือนกัน อ่ะลูกจ๋าเนี่ยก็คบกันเพราะเราไปหยอดเขาแล้วพอหยอดเขาแล้วมันได้คบกันจริงจังเขาเออต่อไปนี้ห้ามไปหยอดใครอีกแต่เมื่อมันมี next step เราแต่งงานกันเราอยู่ด้วยการสร้างครอบครัวด้วยกันการหึงหวงมันจบไปเลยมันไม่มีอีกแล้วเพราะหมายถึงว่าเราคอมมิตกับเขาเรียบร้อยแล้วการแต่งงานคือสุดท้ายของเราเราใช้ชีวิตด้วยกันเขาไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคือคนของเขาเราคือคนของเขาเขาคือคนของเรามันมีจุดหมายปลายทางร่วมกันแต่ในเคสของนัทอ่ะต่อให้แต่งงานมันก็ยังเลิกได้นัทก็ยังทิ้งเขาได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือนัทต้องทนมันจะทนได้ถึงแค่ไหนวะ คือมันต้องทนน่ะในสิ่งที่เขาเป็นน่ะแต่ว่าก็ต้องไม่ยอมทุกเรื่องอ่ะ
1: ลองไม่ยอมดูบ้างไหม
0: เรื่องไหนที่มันทำเพื่อ
3: เราไม่ยอมแล้วก็มีปัญหาครับ
1: มีปัญหาก็มีเพราะเราอยากอยู่กับเขา
3: ตลอดเลย
0: คือเรื่องไหนยอมได้ก็ทำให้แต่ว่าเรื่องเรียนเรื่องสอบอ่ะอันเนี้ยมองว่ามัน
2: ไม่ควร
1: อันนี้ไม่ยอมเนาะ
0: คือถ้าคนเรารักกันจริงๆอ่ะนะมันต้องพากันเจริญขึ้นเด็ดถูกป่ะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราอาจจะขัดใจบ้างแต่ถ้าเขารักนะจริงๆแล้วก็เขาอยากให้ชีวิตนัดดีขึ้นน่ะไอ้เรื่องเรียนออนไลน์เรื่องสอบมันควรอนุญาตอ่ะก็ไปนั่งเฝ้าหน้าห้องสอบเด้ถ้ากลัวนักอ่ะใช่ไหมมันไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นสมมุติว่านัดได้โอกาสการทำงานมาเข้ามาเงินเดือนสูงชีวิตกำลังจะดีขึ้นแต่ที่ทำงานมีผู้หญิงอย่างเงี้ยนัดไปไม่ได้หรอทั้งที่ชีวิตครอบครัวเรามันกำลังจะดีขึ้นด้วยสิ่งนี้อันนี้ไม่ควรเป็นแล้วก็ไม่ควรยอมด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นน่ะเราทำอะไรไม่ได้วะนะมันเริ่มต้นกันมาแบบนี้มันก็ควรจะต้องทนแล้วเราเดาว่าเขาอย่างที่บอกมันจะไม่มีวันที่เขาคลี่คลายลงเลยยิ่งนัดบอกว่าถ้าเธอยังดีอยู่อ่ะเราไม่ทิ้งเธอหรอกโหยคำนี้เหมือนจะดีแต่ว่าฟังดูผมไม่รู้สึกว่ามันดีเลยนะจริงๆมึงควรจะบอกว่าไม่ว่าเธอจะดีหรือเลวเราจะอยู่กับเธอเพราะนั้นถ้าเขาเผลอพลาดทำอะไรไม่ดีในสายตานัดขึ้นมานัดพร้อมทิ้งเขาทุกเมื่อเท่ากับคนเดิมเลยเท่ากับเคสที่แล้วที่นัดเลิกกับภรรยาเก่าเพื่อมาคบกับเขาเลยทีนี้เขาอยู่ด้วยความระแวงแบบ 100% เลยว่าฉันยังดีอยู่ไหมวะแล้วถ้าวันที่ฉันแก่ขึ้นน่ะฉันจะยังเป็นแฟนที่ดีของนัทอยู่ป่าวะแล้วถ้าฉันพลาดถ้าฉันนัทก็พร้อมที่จะจากเขาไปนี่หว่าไอ้คำนั้นไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคำที่นัทพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาอะเป็นเราฟังเรารู้สึกว่าไม่ได้มั่นคงเลยอะข้อเลือกแล้วก็คงต้องทนจนกว่าวันที่มันจะทนไม่ไหวอะเพราะเราไม่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นน่ะเราคิดแบบนั้นนะ
3: คร
0: ับมันไม่มีอะไรมาการันตีเขาได้เลยว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของนัทอ่ะเอางี้ดีกว่าเออถ้ามันมี next step ที่เขารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของนัทจริงๆอย่างเงี้ยมันก็คงต้องใช้เวลาในการที่ทำให้เขาค่อยๆผ่อนคลายเนาะแต่นี่มันไม่มีทำไม่ดีก็โดนทิ้งได้แต่งงานก็โดนทิ้งได้เขาก็เลยหาความปลอดภัยไม่เจอน่ะแต่ทั้งหลายทั้งมวลต่อให้รู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ต้องไม่ห้ามไปเรียนไม่ควรห้ามเรื่องเรียนเรื่องทำงานเรื่องได้งานที่ดีขึ้นเรื่องไปสอบเรื่องอะไรอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมาสุดลังกัน
1: แต่เขาก็ไม่ได้ห้าม
0: แยกนะสองเรื่องนะเออ
1: เขาไม่ได้ห้ามเขาแค่เงียบใช่ป่ะนัท
3: ใช่ครับเขาเงียบครับ
0: นั่นเนี่ยแสดงว่าเขาเองลึกๆเขาก็รู้สึกว่า
1: เขาไม่ควรห้าม
0: เขาไม่ควรห้ามเพราะว่านี่คือเรื่องดีๆที่นัทกำลังจะไปทำแต่มันก็อดจะกลัวไม่ได้อดจะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยไม่ได้นี่แหละสิ่งที่นัทจะต้องไปเคลียร์ก็คือโอเคเธอจะห้ามอะไรฉันก็ได้ต่อจากนี้ฉันเข้าใจว่าเราเริ่มต้นกันไม่ดีนะเธอจะห้ามไม่ให้ฉันแล้วแต่ยอมหมดทุกอย่างแต่เรื่องเรียนกับเรื่องงานฉันขอชีวิตเราจะได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ชีวิตนัดคนเดียวนะครอบครัวชีวิตที่มันใช้ร่วมกันน่ะมันจะได้ดีกันขึ้นไปพากันเจริญขึ้นน่ะ
3: ครับ
0: ครับ
1: ดื้อบ้างนัดแบบถ้าอยากจะอยู่กับคนนี้จริงๆนะต้องให้เขาแบบเข้าใจเราบ้าง
4: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าจริงๆปัญหานี้ยากนะยากค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีคนก็มาปรึกษาจิตแพทย์เยอะทั้งคนที่โดนหึงแล้วคนที่ทุกคนไปหึงเขาอ่ะก็ทั้งคู
1: ่แล้วเคยเจอเบอร์นี้หรือยังล่ะ
4: เจอมาเจอมากกว่านี
1: ้อ๋อเหรอมีหรอ
4: มีมากกว่านี้มีมากกว่านี
0: ้โอ้โหอย่าง
4: น
0: ี้นัดสบายใจได้
4: มากกว่านี้
1: นัดอยู่ต่อแล้วเนี่ย
4: แต่จะบอกขบวนวิธีการคิดก่อนว่าจริงๆต้องบอกว่าการหึงหวงเนี่ยจริงๆมันเกิดได้ในคนปกตินะครับแต่ว่าในคนปกติมันก็อาจจะอยู่ในลิมิตที่อยู่บนโลกความเป็นจริงด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีที่มันหลุดไปมากๆเนี่ยจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนะครับแต่ว่าในคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราใช้เวลาถ้าเกิดเราต้องคุยกับเขาเนี่ยอย่างแรกอย่าไปคุยตอนที่ทะเลาะกันเพราะว่าหลายครั้งเรื่องหึงหวงเนี่ยบางทีเราจะคุยกันต่อเมื่อมันมีเรื่องแล้วก็เกิดการทะเลาะกันไปแล้วนะครับซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันก็ขึ้นแล้วแล้วบวกกับเหตุผลต้องบอกอย่างนี้คนที่หึงหวงอ่ะ เขาจะเชื่อว่าเหตุผลของเขาถูกเสมอหรือเขาจะเชื่อว่าเหตุผลของเขาว่ามันมีน้ำหนักมากพอเสมอเขาถึงได้หึงหวงดังนั้นถ้าเหตุผลเขาก็เชื่อมั่นในเหตุผลเขาและอารมณ์เขาก็มีด้วยดังนั้นน่าคุยกันไม่มีทางจบนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดการหึงหวงแล้วมันเกิดอารมณ์เกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำคืออาจจะยังไม่ใช่ไปทะเลาะกันแล้วเถียงกันว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าอาจจะต้องโฟกัสให้แบบเหมือนให้เขาได้สงบอารมณ์ก่อนแล้วเวลาที่คุยกันดีที่สุดเนี่ยมันคุยกันตอนที่มันไม่ได้มีเรื่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วการที่คุยตอนที่ไม่มีเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มาคุยกันว่าเธอมันไม่ดีพอเธอมันไม่โอเคเธอมันข้อเสียอาจจะไม่ใช่แต่เราจะต้องเปิดฉากว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรเพราะว่าอย่างที่คุณเผือกบอกว่าคำว่าดีอยู่อ่ะมันอาจจะสำหรับเขาอ่ะมันทำให้เกิดความไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆสำหรับคนที่หึงหวงเขาอยากจะเป็นคนที่ดีคนเดียวในชีวิตเขาหรอกแล้วก็อาจจะเป็นอยากเป็นคนดีที่สุดแหละนะครับดังนั้นยังเกิดอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าดีอยู่ถ้าเกิดไม่ดีอ่ะเขาจะถูกทิ้งไหมหรือเราจะมีคนอื่นไหมมันเป็นการจุดชนวนให้เขาคิดได้นะครับดังนั้นก็คงจะต้องคุยกันตอนที่ไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์แล้วก็คุยในเรื่องแง่ดีแล้วก็เปิดด้วยเรื่องแง่ดีก่อนแหละแล้วก็บางทีถ้าช่วงไหนเขาทำได้ดีเขาไม่ค่อยหึงหรือเขาหึงน้อยลงหรือเขามีเหตุผลเนี่ยก็ต้องชื่นชมเพราะบางทีความหึงหวงเนี่ยมันเป็นความเคยชินนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเขาจะเสพติดกันหึงหวงทะเลาะกันบ่อยๆก็เสพติดกันทะเลาะอ่ะดังนั้นก็คุยแล้วก็ชมในสิ่งที่เขาทำได้ดีเพราะที่ผ่านมาเราก็จะบอกว่าเขาไม่ดียังไงเพราะการที่บอกเขาไม่ดียังไงเนี่ยเขายิ่งรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยไปกันใหญ่ดังนั้นเราก็ชมว่าไอ้ช่วงนี้เขาทำได้ดีแล้วเรารักเขาเราทำให้เขารู้สึกเราดีเรารู้สึกดีกับเขามากขึ้นเวลาที่เขาทำเรื่องดีอ่ะหรือเขาไว้ใจเนี่ยเหมือนเป็นให้กันรางวัลเดียวกันที่บอกรักเขาบอกข้อดีแล้วเรามีความสุขที่ได้อยู่กับเขาไอ้อย่างเนี้ยเขาก็จะแสดงความไว้วางใจเรามากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเขารู้สึกว่าได้รับการชมเชยแล้วมันปลอดภัยขึ้นนะครับเขาจะรู้สึกว่าการทำดีเนี่ยมันปลอดภัยอ่ะแต่ส่วนอะไรที่มันไม่โอเคจริงๆเนี่ยก็คงต้องค่อยๆคุยกันไปตอนค่อยๆคุยอธิบายเขาว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่เขาคิดแต่ว่าวิธีการอธิบายเนี่ยอธิบายไม่ต้องย้อนอดีตเยอะเอาแค่เรื่องนั้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเราย้อนอดีตเยอะเนี่ยเขาจะไปย้อนด้วยแล้วมันจะย้อนไปกันใหญ่นะครับดังนั้นเอาแค่เรื่องนั้นโฟกัสเรื่องนั้นแล้วก็ให้สั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วส่วนกิจกรรมเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอยากทำกิจกรรมอะไรชวนเขาไปทำด้วยเพราะถ้าเกิดเราไปดูคนเดียวเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าการหึงหวงเนี่ยส่วนหนึ่งมันประกอบด้วยความไม่รู้อันนั้นเขาถ้าเราปล่อยเขาไม่รู้แล้วเขาเดาไปเนี่ยมันก็จะหึงหวงดังนั้นเขาจะชินกับการคิดลบดังนั้นมาทำกิจกรรมอะไรพาเขาไปด้วยอ่ะเราดูนักร้องคนนี้เอามาดูด้วยกันมันจะได้เห็นกันไปเลยว่าไม่มีใครส่งข้อความอะไรมาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเราจะทำกิจกรรมอะไรข้างนอกเนี่ยเอาไปด้วยกันมันถึงจะมีบางคนที่เขาเป็นไรเดอร์แล้วเขามีคนนั่งมาด้วยใช่ไหมจะได้สบายใจอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ชมเขาในส่วนว่าเขาดีดีความชอบสวยพอหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับส่วนเรื่องเรียนเนี่ยหมอคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าที่เราเรียนเนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยเรามองเห็นว่าเขาอยู่ในอนาคตของเรานะไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วเราจะมีแต่คนเข้ามาแต่เรามองว่าอนาคตเนี่ยเราจะมั่นคงเราจะอะไรก็ตามแล้วเขาอ่ะจะอยู่กับเราด้วยเขาจะอยู่ในทุกช่วงในชีวิตของเราให้เขาเกิดความมั่นใจว่าระยะยาวเขาปลอดภัยถึงแม้ว่าเราได้ดีแล้วเราก็ยังอยู่กับเขาอันนี้มันทำให้เขาเห็นภาพด้านบวกมากขึ้นอาจจะลองวิธีเหล่านี้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าสุดยากมากๆปรึกษาคุณหมอนะครับเพราะว่าบางทีไม่งั้นน่ะเราอาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือมีภาวะความเครียดรุนแรงได้นะครับ
0: หมายถึงจูงมือกันไปหาคุณหมอเลยป
4: ่ะใช่หรือถ้าเกิดเขาไม่ไปเราไปก่อนคนหนึ่งก็ยังดีนะครับ
3: ครับผม
2: ร ักแล้วพยายามนะ
3: ขอบคุณครับมันผมไม่ได้นึกถึงมุมที่พี่เผือกพูดเลยว่าพูดไปแล้วมันจะคิดในแนวนั้นได้คือผมไม่ได้มีเจตนาว่าเราจะทิ้งเธอสักวันหนึ่งนะคือพยายามพูดให้เขาดีขึ้นแต่ผมไม่ได้คิดในมุมนั้นเลยครับเพิ่งพอมาฟังแล้วมันก็ไม่น่าพูด
0: ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่านะให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
4: อ
0: ่ะ
4: แล้วบางทีอย่างโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะต้องเขียนสเตตัสชัดเจนว่าเรามีแฟนแล้วนะ
0: ผมว่าที่ขึ้นรูปคู่นี่ก็พอข่าวคุณป่ะเนี่ย
4: ไม่รู้เหมือนกัน
2: แต่ว่ายังโสดอยู่นะทำไมนะแตงโมยังโสดอยู่ล่ะ
1: จริงเหรอ
2: ใช
4: ่บางทีเราอาจจะต้องทำความชัดเจน
2: แต่เป็นรูปคู่แต่เป็นรูปคู่แล้วแต่ว่ายังเขียนว่าโสด
1: ทำไมเขียนว่าโสดอ่ะอ๋อโป
3: เดี๋ยวผมก็ทุกแอปพลิเคชันมันก็ต้องเป็นรูปคู่หมดอยู่แล้วครับ
4: เราก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจโดยที่ทำอะไรให้ชัดเจนขึ้นนะครับ
0: ใช่
4: ชัดเจนนะก็ชัดเจนไป
2: In relationship with อย่างเนี้ยแฟนคนนี้นี่ไม่ใช่โสดเขาจะมองว่าโสดวะ
1: แล้วทำไมเขายอมได้เรื่องโสด
2: เราไม่รู้
1: เขาไม่เห็น
2: หรือเขาไม่เห็น
4: อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หึง
1: คนอย่างเขาไม่น่าจะเก็บปากได้เขาน่าจะพูดเลย
2: เขาน่าจะเข้ามาในแอคเคาท์ของนัทแล้วเปลี่ยนมันทันที
1: ใช่เขาน่าจะทำได้ไปสู้ๆโอเคนัทขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีครับ
2: เอาเบรกค่ะ
0: ครับ
2: สงสัยเบรกต่อไปตอบสดๆค่ะปรึกษา
1: ฝากคำถามเลย
2: ใช่ค่ะ
0: จ้า
2: จ้า
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
2: กินน็อตสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปเราเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าก
11: ลับมาในช่วงรับปัญหาสดนะครับแต่ว่าพี่หอมครับมีอะไรมาฝากไหมครับ
12: สายขนมนี่ต้องรีบแล้วค่ะกับโปเต้กรอบเกี๊ยวเคี้ยวโปเต้และปาปิก้าเอาจริงนะมันเป็นขนมที่คลาสสิกมากเลยเนาะโปเต้ปาปิก้าคอนเน่อะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าค่ะแค่ซื้อโปเต้หรือปาปิก้านะคะปาปิก้าสไปซี่ราเมงขนาด52กรัมที่ 7-Eleven ซื้อครบ2ชิ้นในราคาเพียงแค่40บาทหรือ44บาทอันนี้รับทันทีค่ะสแตมมอนชิชิ2ดวงตอนนี้คนกำลังสะสมมากคือมูลค่า6บาทแล้วจริงหมดเร็วมากเลยนะสแตมมอนชิชิเออนะคะแล้วก็ยังไม่หมดสำหรับถ้าเป็นสมาชิก All Member รับเพิ่มอีก1บาทคุ้มสุดๆเลยนะคะเพราะว่าโปรเนี่ยทั้งอร่อยทั้งคุ้มแถมได้สะสมสแตมแบบจัดเต็มเลือกได้ทุกคู่ทุกรสชาติทั้งโปเต้ปาปิก้าแล้วก็ปาปิก้าสไปซี่ราเมงยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งสะสมโปรดีๆแบบนี้นะคะถึง23กันยายนนี้เท่านั้นรีบแวะไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านเลยค่ะย้ำนะคะโปเต้หรือปาปิก้าหรือว่าปาปิก้าสไปซี่ราเมงชวนเพื่อนไปสะสมสแตมป์กันได้เลยวันนี้กับโปรโมชั่นดีๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: โอเคร
13: ายการเราจบก็ 7-Eleven ได้เลยนะจ๊ะ
12: อยากกินเลยว่ะปาปิก้า
13: เอามาคำถามแรกนะคะจากคุณวินา283
11: ครับ
13: เวลาเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนพอเราทวงเขาทำไมเราถึงรู้สึกผิดทุกครั้งคะ
14: จริงๆคนเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนเป็นเจ้าหนี้นะแต่ก็ยังความเกรงใจเรายังทะลุทะลวงอยู่คือจริงๆมันก็เป็นพาร์ทความข้อดีของเราแหละนะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้มันอาจจะมีหลายปัจจัยแหละอาจจะเป็นห่วงเขาอาจจะรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้เขาคงต้องแบ่งเป็น2เรื่องว่าความรู้สึกของเราที่รู้สึกผิดใช่ไหมถ้ารู้สึกผิดเนี่ยก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าเราเป็นห่วงเขาเราไม่โอเคไหมหรือว่าผิดเพราะสาเหตุไหนนะครับดังนั้นเราลองแจกแจงความรู้สึกเราดูก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆเราแจกแจงแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็แค่ข้อตกลงอ่ะคำสัญญาเราก็แค่ทวงสัญญาเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็ลำบากลำบนนั่นนี่นู่นเรารู้สึกว่าเราอาจจะช่วยเขาได้แต่เราอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราให้เขาไปเลยไหมเพื่อลดความรู้สึกผิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นจุดอ่อนของเราต่อไปอย่าให้ยืมนะครับมันต้องย้ำอีกทีจะเป็นใครเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามอย่าให้ยืมให้ดูว่าเราสามารถให้เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งทวงกันหรือเหมือนคุณเติ้ลบอกอะตอนแรกคือให้ยืมในลิมิตที่ไม่ทวงเราก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเป็นต้น
12: หรือไม่ก็ซ้อมประโยคปฏิเสธการยืมเงินไว้นะเขามีอยู
14: ่หรือบางคนอะหมอเคยบอกว่าไม่งั้นต้องชิงยืมมันก่อน มันจะได้ไม่ยืมเราแล้วมันจะหายจากเราไปเอง
12: ซึ่งเพื่อนคนนั้นอาจจะทำอย่างนี้อยู
14: ่ใช
12: ่คำถามจากคุณจริตมาริเชอร์นะคะ
11: อ
12: ่
11: านไม่ออกเลยหรอ
12: เอออ่านไม่ออกคิดแค่อ่านด้วยยาวแม่เราไม่ชอบคนอ้วนแต่แฟนเราเป็นคนอ้วนจะคุยกับทั้งสองฝั่งยังไงดีคะ
14: ก็คงต้องให้กำลังใจทั้งสองฝั่งนะครับก็คือคุณแม่จะชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยมันก็คงเยอะแหละเหมือนเราที่เราฟังกันมาอย่างเงี้ยลูกคือมันก็สารพัดนะจะชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ต้องกลับมาถามว่าเราชอบไหมเพราะบางคนอาจจะชอบคนอ้วนก็ได้นี
12: ่อ่
14: าถ้าเราจะให้เราคบคนผอมเราก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ถูกไหม
12: ไม่ใช่สเปค
14: มันก็เป็นสเปคเราอะแต่มันก็คงต้องกลับมาดูกับแฟนว่าเออจริงๆถ้าเกิดเขาอ้วนแล้วเขาสุขภาพดีไหมถ้าเกิดเขารู้สึกสุขภาพดี เขาแข็งแรงเขาไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็เป็นการยืนยันว่าเขาสุขภาพดีนะแต่ถ้าแฟนเราอ้วนแล้วเขาสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำว่าให้ดูแลสุขภาพ
12: ก็ปากกาไป
14: หรือลดน้ำหนักเองก็ได้
12: ลดน้ำหนักเอง
11: ลดเอง
14: ก็ได้นี่2เดือนนี้ลดมา10กว่าโลแล้ว
12: เพราะอะไรหมอ
14: ออกกำลังกาย
12: หมอออกที่ไหนอ
14: ่
12: ะ
14: ออกฟิตเนส
12: อ๋อเออๆ
14: คุมน้ำหนัก
12: ไปออกด้วยกัน
11: จริงคุมอาหารออกกำลังก
14: ายใช่
11: ลดแน่นอน
13: สำคัญสุดๆค่ะ
14: กลัวเดี๋ยวปากแล้วอ่อง
12: ก็มี
14: บางคนไม่อ่องหรอกแต่บางคนก็เดี๋ยวเรากลัวเบอร
12: ์ส่วนใหญ่จะอ่องแล้วให้คำแนะนำเราเป็นจิตแพทย์ด้วย
14: เดี๋ยวเราเบอร์กลัวจะเบอร์อะไร
13: เ
14: ร
13: ื่องเลยค่ะ
12: เ
13: รื่องเลยแล้วก็มาเลยแก
14: เดี๋ยวเสียงในหัวออกไป
13: โอเคคำถามต่อไปค่ะอ๋อยังคงเรื่องน้ำหนักนะคะเมื่อก่อนลดความอ้วนได้สบายมากมีไฟลดตอนนี้อ้วนขึ้นมากจะทำยังไงให้กลับมามีใจดูแลรูปร่างดีคะคุณหมอ
14: ต้องหาเป้าหมายแหละว่าเราจะทำอะไรสักอย่างว่ายังไงหรือง่ายๆสุดเอาไปตรวจสุขภาพก็ได้เป็นเป้าหมายชีวิตนะเพราะว่าเราปัจจุบันเนี่ยก็หาเงินมาต้องใช้เงินก่อนอย่าเพิ่งตายถูกไหมเราก็ต้องอยู่เอาใช้เงินในทางที่โอเคอ่ะอย่าไปใช้เพื่อการรักษาอย่างเดียวหาจุดมุ่งหมายครับว่าเป็นยังไงหรือถ้าเรารู้สึกว่าดูรูปก่อนมันโอเคเราก็เอารูปสมัยก่อนมาดูก็ได้หรืออาจจะหาจุดอะไรบางอย่างเป็นแรงจูงใจครับแล้วก็ค่อยๆทำแต่ว่าทำแบบค่อยๆทำแบบเป็นสเต็ปนะครับอย่าว่าถ้าฮวบไปเลยเนี่ยบางทีมันยากคนที่เราต้องปรับทันทีทันใดเนี่ยปรับการกินปรับทุกอย่างทันทีทันใดเนี่ยบางทีมันท้อมันก็เลยทำให้ทำไม่ได้นั้นค่อยๆดีกว่าน
13: ี่ว่าเลือกวิธีที่เราจะทำมันได้นานๆ
14: อ
13: ่
14: ะทำได้อย่างต่อเนื่อง
13: ใช่ทำได้ให้มันผนวกเข้ากับนิสัยของเราอะไรอย่างเงี้ยกิจวัตรของเราคำถามต่อไปค่ะ
12: จากคุณปิงกระบุก
11: ดีอ่านดี
12: เพื่อนนิสัยเปลี่ยนไปลองพูดตรงๆแล้วแต่เพื่อนไม่ยอมรับเราควรทำยังไงต่อดีคะ
14: ก็พูดเท่าที่พูดได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนไปเขาก็จะไม่รู้หรอกเขาเปลี่ยนนะครับแต่เราแทนที่เราจะไปคัดค้านหรือจะให้เขายอมรับให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันกลายเป็นการทะเลาะกันนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงแหละเพราะว่าจริงๆคนเราทุกคนเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเมื่อเวลาผ่านไปอย่าว่าแต่เพื่อนเลยอ่ะตัวเราเองก็เปลี่ยนนะครับเมื่อเราโตขึ้นประสบการณ์มากขึ้นความชอบพอกันอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนหมดดังนั้นเปลี่ยนก็คือแค่เปลี่ยนแหละแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเราเราก็แค่ยอมรับในตัวเพื่อนแต่ถ้ามันส่งผลกระทบต่อเราเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาเปลี่ยนไหมเราก็แค่บอกเขาว่าเราอยากให้เขาทำยังไงกับเราแล้วเราจะมีความสุขเนี่ยน่าจะดีกว่านะคร
12: ับคำถามจากคุณแก้มพราม2กลัวการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแต่ช่วยตัวเองปกติแต่กลัวการมีเพศสัมพันธ์ควรทำยังไงหายกลัวดีคะ
14: โอ้จริงจริ
12: งอ๋อครั้งแรก
14: okay. ครั้งแรกจริงๆก็สาวๆก็จะเป็นกันเยอะเนาะก็จะกลัวทีนี้ก็อาจจะค่อยๆอ่ะต้องคุยกับคู่ของเราว่าจริงๆเรามีความกลัวนะดังนั้นเนี่ยครั้งแรกก็อย่าเพิ่งแบบมุมมามหรืออะไรมาก
12: ก็
14: ค่อยๆ
12: เพรา
13: ะมันคือครั้งแรก
14: ถ้าเกิดกระโดดโผล่กันขึ้นมาแบบดูเดือดเลือดพล่านมากมันก็จะไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยเป็นตามสเต็ปละกันเพราะว่าการที่บางทีมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเริ่มจากความรู้สึกดีๆอ่ะเราให้อยู่ความรู้สึกดีๆแล้วค่อยๆพัฒนาทีละสเต็ปทีละกิจกรรมทีละขั้นดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับอย่ามาฝืนใจเพราะยิ่งการฝืนใจยิ่งกลัวนะ
13: อันนี้จากคุณแม่นะคะเลี้ยงลูกคนโตวัย3เอาคำถามนี้มั้ยคะโอเคเลี้ยงลูกคนโตน่าจะความหมายนี้คือเลี้ยงลูกคนโตวัย2ขวบยังไงให้รักน้องซึ่งน้องแบบแค่เพิ่ง3เดือน
14: จริงๆมันก็การคือต้องบอกว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงอยากให้ลูกในครอบครัวรักกันเนาะแต่ว่ามันบังคับไม่ได้ถูกไหมมันบังคับไม่ได้อันนั้นเราอย่าไปบังคับว่าคือที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยคือที่กันพี่น้องเนี่ยไม่รักกันเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดการเปรียบเทียบหรือว่าถูกบังคับให้รักอ่ะ อันนี้เป็นจริงๆสาเหตุมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นว่าถ้าเราอยากให้เขารักกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องชื่นชมเวลาเขาทำดีใส่กันนะครับแล้วเราก็อย่าไปเปรียบเทียบกันว่า2คนว่าคนดีไม่ดียังไงแต่พอ2ขวบเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาจะสื่อสารไม่ได้เต็มที่การรับรู้หรืออะไรมันเป็นวัยเขาอะดังนั้นเราให้ความรักเขาเต็มที่ให้เขารู้สึกว่าน้องที่เกิดมาใหม่อะไม่ได้ทำให้ความรักที่เราให้ลูกอีกคนนึงน่ะมันน้อยลงใช่ให้ความรักมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละแทนที่เราให้เด็กเข้าใจเหตุผลเนี่ยเราต้องแสดงความรักให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดนะช่วยได้
13: เพราะเขายังเด็กมากเลย
14: เขาเด็กมากไป
12: แล้ววัย2ขวบเป็นวัยทองของเด็กนะมันเป็นวัยที่เอาแต่ใจตัวเองใช่
11: เทอร์โบทูเหรอ
14: แล้วก็กลัวกันที่แบบจะสูญเสียกลัวกันแยกจากด้วยนะคร
12: ับ ขออันนี้น่าจะดีกว่าคือแม่ยืมตังค์แม่บอกว่าเดี๋ยวเปียแชร์ให้จะคืน
13: ยืม 40,000 ได้เปียแชร์แล้วไม่คืน
12: แล้วได้ 150,000 แม่ยังไม่คืนจะทวงก็กลัวว่าจะอกตัญญู
14: ต้องบอกก่อนว่าการทวงเงินตามข้อตกลงอ่ะไม่ใช่การอกตัญญูต้องย้ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวตัวเราจะไปตีตาตัวเองเนาะแล้วก็บอกคุณแม่ว่าแม่เหมือนที่คุณแม่ได้คุยกันไว้ว่าคุณแม่จะให้
13: แม่ยืมไงล
14: ่
13: ะ
14: แม่ยืมอ่ะถึงเวลาคุณแม่ลืมแน่เลยนะถ้าคุณแม่ไม่เนี่ยยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นก็คืนมาน
13: ี่ว่าจะบอกว่าต้องเอาไปใช้อะไรด้วยแหละ
14: ใช่
13: ว่ามันเป็นเง
14: ิน
13: ที่เราต้องเอาไปใช้อะไร
14: ใช่ก็อาจจะต้องบอกเขาเลยว่าเอ้ยเราจำเป็นต้องใช้แล้วนะครับหรือถ้าคุณแม่ไม่คืนไม่เป็นไรขอยืมเงินคุณแม่ก็ได้
12: ไม่อกตัญญูไม่
14: แม่อกตัญญูใช่ไปขอยืมแทน
12: มีคนที่ทำงานมาชอบไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแต่อีเนี่ยไปบอกคนในที่ทำงานด้วยกันว่าคุยกับเรามา3เดือนแล้วอันนี้เราควรจะปล่อยไปหรือด่ามันดีคะ
11: ชอบคำว่าไปด่ามันดีออฟ
12: ด่ามันค่ะ
14: มันก็ต้อง
12: มีสิทธิ์อะไร
13: คือ
12: เคลมจะ
13: บ
12: อกเคลมเครดิต
14: มันต้องขึ้นกับว่าความเสียหายของชื่อเสียงเรามันไปเบอร์ไหนถูกไหมถ้าเกิดว่าโหอีนี่มันเสียชื่อเสียงมากอย่างเงี้ย
12: ด่าว่าอีนั้นไม่หรอกมันไม่เท
14: ่ก็คงต้องพูดตรงๆไปแต่ถ้าความมันชื่อเสียงมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็ค่อยๆคุยก็ค่อยๆบอกคนอื่นให้รับรู้ด้วยกันว่าอ๋อเขาเข้าใจผิด
13: โอ้ลูกคุณหมอใช้คำดีเนาะ
14: เข้าใจผิด
13: ถ้าเป็นเรามันหมอมันโกหกเขาก็ใจผิด
14: ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ยังดีอยู
13: ่แต่ถ้าคุณหมอบอกอะ
12: ถึงเลยกันต้องมีหมอเนาะเพราะเราก็คือมึงนัดมันเลยแล้วด่ามันเรียกมันมาด่าเลยมึงเป็นอะไรมึงไม่พูดกับอีแจงอย่างนี้ว่ากูคบกับมึง
11: ไปคุยกับมึงตอนไหน
12: เออตอนไหนมึงจะไปเที่ยวไปพูดนะ
11: ด่าให้อย่างนี
13: ้คุณหมอจบเลยเนาะ
14: เขาเข้าใจผิด
12: เราดูดีอ่ะ
13: ใช่ดู
12: อุ้ยหมอถ้าวันไหนทะเลาะกับชาวเน็ตจะโทรไปหาหมอว่าเออมันพูดหนูแบบนี้มันจะตอบมันยังไงดี
14: เข้าใจผิด
12: เข้าใจผิดมันพิมพ์มาบอกเราว่าแกมันเข้าใจผิด
14: หมอบอกแล้วว่าคุณเข้าใจผิด
12: คุณเข้าใจผิดนะคะ
11: คุณหมอใช้คำว่าคุณด้วยค่ะ
14: ค
11: ใช้คำว่าคุณด้วยไม่ใช่มันนะฮะ
12: คุณเข้าใจผิด
11: เ
13: อาวันนี้ได้เท่านี้หนอ
11: เอาใครถ้าไม่ได้เลือกก็ไม่ต้องเสียใจ
13: ก็พิมพ์มาเป็น
11: รอบหน้า
13: เรื่องที่จะปรึกษาเราก็ได
11: ้
13: มาในเฟซบุ๊กของเอฟเอ็มละกันนะคะโอเคอ่ะวันนี้สรุปโพลนะคะ
11: ครับ
13: สิ่งใดที่จะไม่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทเด็ดขาด
11: อ
13: ันดับที่1คือทำธุรกิจร่วมกันจ้า
11: คนกลัวเรื่องนี้เยอะนะ
13: จริงอ่ะลองมาคือยืมเงินนะคะ
11: คบเ
13: ป
11: ็น
13: แฟนแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันน้อยสุด
14: 16%
13: ไม่ค่อยหรอกมั้งมันน้อยเนาะใครที่มันจะมาอยู่บ้านเดียวกัน
12: ใช
13: ่โอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปค่ะ
14: ขอบคุณครับ
11: ขอบคุณคร
14: ับ ขอบคุณครับอ
11: ่ะพี่ยศต้นหอมขอบคุณลูกค้าจ้ะ
12: กราบขอบคุณคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณแล้วก็อย่าลืมไปซื้อโปเต้หรือปาปิก้าที่เซเว่นนะเอาแต่มอนชิชิด้วยวีคหน้าเราจะกลับมาเจอกันอยู่กันครบทีมเนาะ
13: ไม่มีคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณค่ะมันไม่หล่อจริงก็เลยเสียหาย
11: ก็คือถ้าหล่อก็ค่อยว่ากันไง
12: ถ้ามันหล่อมันภูมิใจมันจะยืด
13: ใช่ว่าเข้าใจผิดนะ
12: เขาเข้าใจผิด
13: เอาวินาคบค่ะกับ
11: พุทธ
12: ทอล
13: ์กจะลืมโทรนะบาย
12: เผื่อไม่ลายก่อน
15: พุทธทอล์กพุทธทอล์ก
11: ไม่ลาไม่ลา
15: ลืมโทรนะ
16: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
18: EFM 94 Talk อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Fandom Live
1: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
2: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
1: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
3: ชิปครับ
1: อันสุดท้าย
4: ไปมากเลยอ่ะงง
1: ไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
6: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
1: ได้ถือว่าถูกค่ะ
4: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: EFM On Tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
10: ๆ EFM On Tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายโย
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับกุนซืออย่าง The Special One โชเซ่มูรินโญ่ยอมรับว่ามีหลายสโมสรสอบถามเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวแอนดริกกองหน้าดาวรุ่งของทีมในช่วงซัมเมอร์หลังมีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจแต่เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาจะปล่อยตัวนักเตะชาวบราซิลรายนี้ออกจากเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้โดยกองหน้าวัย20ปีรายนี้ใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วไปกับการยืมตัวที่ลียงฝรั่งเศสโดยทำไปได้8ประตูจาก21นัดหลังจากที่ได้ลงเล่นเพียง3นัดในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลที่เบนาเบลโดยนักพิมพ์ The Times รายงานว่าลิเวอร์พูลได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้แต่ได้รับคำตอบว่าเรอัลมาดริดไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกจากทีมขณะที่ ESPN รายงานว่าแอนดริกก็ปรารถนาที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนเช่นกันรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
13: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธลองลดแป้งแล้วหันมากินโปรตีนเยอะๆลดความหิวจุกจิกตลอดทั้งวันได้นะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูฟอลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูฟอลไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็น4-5แล้วก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
10: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
11: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
2: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
9: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
8: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
9: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
10: ้เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับใครจะทำได้5สถิติสุดเหลือเชื่อตอกย้ำเหตุผลที่บรูโน่เฟอร์นันคู่ครองกับการได้รางวัลแข้งแห่งปีของ PFAบรูโน่เฟอร์นันเดสผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี2026ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษโดยเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาและถือเป็นรางวัลที่แทบไม่มีใครโต้แย้งได้เมื่อเทียบกับผลงานที่สร้างเอาไว้กับแมนยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ของเฟอร์นันเอาชนะเดคันไรส์ดาวเตะของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดและเออร์ลิงฮาลันด์หัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของรางวัลดาวซันโบสูงสุดดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดาวเตะชาวโปรตุเกสวัย31ปีเป็นผู้เล่นแมนยูไนเต็ดคนแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่เวนรูนี่ได้รับรางวัลนี้เมื่อปี2010สร้างผลงานส่วนตัวโดดเด่นเกินหน้าเพื่อร่วมอาชีพไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: สวัสดีครับผมเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talkอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
9: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่รับแต่คือสิ่งที่ได้แบ่งปันนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
6: ยากให้น้องคนสวย
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับเบนเจคอบส์ผู้สื่อข่าวสายกีฬาของอังกฤษรายงานว่าข่าวแบบ Exclusive ระบุว่าไบรตันได้แจ้งลิเวอร์พูลว่าพวกเขาต้องการ8ล้านปอนด์สำหรับการพิจารณาขายยานคูบ้ามินเทออกจากทีมเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลดูจะไม่พอใจมากเท่าไหร่โดยข้อเสนอล่าสุดพวกเขาค้างคาอยู่ที่6ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ถูกทีมนกนางนวลปฏิเสธไปพบว่าลิเวอร์พูลไม่ยินดีจะจ่ายในราคา8ล้านปอนด์ตามที่รับแจ้งล่าสุดโดยคาดว่าลิเวอร์พูลจะไม่กลับมาด้วยข้อเสนอครั้งที่3อีกแล้วหากแต่ไบรตันจะยอมลดราคาลงรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเตื้อสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: สวัสดีค่ะ Lady ปลางนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
11: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
12: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
8: สวัสดีครับผมกวินนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีใส่ใจตัวเองด้วยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนอกจากผิวจะดีแล้วร่างกายยังสดชื่นสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 น.ครับตอนนี้ฮอสเปอร์ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันคว้าซาวิโอหรือชื่อเดิมคือซาวินโยปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยโดยค่าตัว75ล้านปอนด์โดยตัวรุกวัย22ปีย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สู่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมโดยสัญญาระยะยาวของทีมโรเบโตเดเชบีและต้องจ่ายโบนัสอีก10ล้านปอนด์โดยการย้ายทีมของซาวิโอยืดเยื้อมานานกว่า1ปีนับตั้งแต่สเปอร์เจรจาการซื้อขายล้มเหลวซัมเมอร์ที่แล้วขณะที่ซาวิโอต้องการอยู่กับเรือใบสีฟ้าต่อไปแต่โอกาสลงสนามจำกัดภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโดยเป็นตัวจริงแค่7เกมลีกในฤดูกาลก่อนอันนี้ซาวิโอย้ายจากทรัวสโมสรของลีกฝรั่งเศสสู่เอติฮัดสเตเดียมในค่าตัว 30.8 ล้านปอนด์โดยในปี2024ลงเล่น84นัดยิง7ประตูกับ16แอสซิสต์โดยซาวิโอกลายเป็นสมาชิกใหม่ของไก่เดทองคนใหม่ต่อจากมาเดอุสฟานานซานโดรโดนาลียานพอลฟานแฮเก้และค่าตัวตอนนี้ที่สเปอร์ได้จ่ายไปคือ312ล้านปอนด์นอกจากนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังมองถึงมาร์กอสเซเนซีเซนเนอร์ฮาฟแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายและมาร์ตินดูบราฟกานายทวารแบบไม่มีค่าตัวไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับพวกเราแม
7: ่ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
10: Inspiration
11: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 นครับ Nottingham Forest บรรลุข้อตกลงในการสัญญาคว้าตัวเลียมเดลัปกองหน้าเชลซีในค่าตัวเป็นสถิติสโมสรราว5ล้านปอนด์โดยแข้งชาวอังกฤษวัย23ปีเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายและสัญญาระยะยาวในถิ่นซิตี้กราวด์ภายในสัปดาห์นี้โดยการย้ายทีมแข้งรายนี้เกิดขึ้นหลังเพิ่งย้ายจากเอฟสวิชทาวมาร่วมเชลซีในค่าตัว3ล้านปอนด์โดยในปีที่แล้วท่ามกลางการแย่งชิงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันอย่างไรก็ตามเชลซีได้เปิดทางให้เจ้าตัวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นแถมยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนบริเวณหัวไหล่และแฮมสตริงจนไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีครับผมก๊อฟพิชยาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Yeah
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาง
8: านอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
9: ่มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Swedish baby no no
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบห้องที่สะอาดขึ้นก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กระติดตาม
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
2: อายกอายกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภามีมติ800ขออภัยค่ะ285ต่อ141เสียงอนุมัติพรก.กู้เงิน4แสนล้านและปภ.แจงเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: เลอา
12: สบู่สมุนสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
13: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
14: สเสียวฟัน
15: อ
14: ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: นายชัยรัตน์แก้วเพ็งเพียรแก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครั้งคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้รับความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วปภ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นหากมีข้อติดขัดให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานการช่วยเหลือสภาเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 20:20 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครและจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลซึ่งทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินที่สามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนและรู้ว่ารัฐบาลสามารถจ่ายได้จึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคือ 1.2% และในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณถึง3ครั้งที่ให้โอกาสประทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนจากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าว285เสียงต่อ141เสียงและงดออกเสียง52เสียงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี
7: ้การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมยอดยงศิลป์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีแดดประเทศไทยไม่เคยปราณีใครอย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวกันด้วยนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อันคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปเราเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อยกอยกยกยก
11: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
15: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
14: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ช่างภาพพาไปมู
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
3: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเขตน้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลพุ่งเป็น160รายสูญหายอีกหลายร้อยรายและเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยวัดประชาระบือธรรมถนนพระรามที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำ for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับค่าโฟร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าโฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าโฟร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรมถนนพระรามที่5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากจุดเกิดเหตุนั้นเป็นที่ชุมชนลักษณะเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงจากหลายสำนักงานเขตพร้อมกับขอกำลังเสริมจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าสกัดเพลิงหลังใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในจำกัดเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ8หลังคาเรือนและที่เกิดเหตุพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่สำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณซอยวัดประชาระบือธรรมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นที่พักพิงชั่วคราวส่วนความคืบหน้าเหตุดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น160รายแล้วขณะที่สภาการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ามีผู้สูญหาย403คนเป็นชาวต่างชาติถึง341คนจาก26ประเทศอาทิอินเดีย133คนสหรัฐ47คนและสหราชอาณาจักร33คนในขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนิน เนินต่อไปอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
14: ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านเสมอทีมช้างศึกไทย2-2รวมผล2นัดทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026ไปครองด้วยสกอร์รวม4-2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2คู่ที่น่าสนใจไวกิ้งชนะเดนมาร์กซากเรบ3-1โอลิมปิกยงแพ้เฟเนเบเช่1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาร์ตันแอตเลติก5-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวสต์มาบิดอาร์เบียน3-2เวสตันนอตเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0-4และผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรามาดริดชนะเรอัลโซซิดาด4-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026